0: แข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ที่ประเทศแคนาดาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

0: 2569ในขาที่การพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ50วันในวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพระที่นั่งพิมารัตยารถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเวลา 18:00 น.เสด็จเข้าพระที่นั่งพิมารัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกรองชนะปีพาทกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตเย็นทรงวางพวงมาลาพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระธรรมเทศนาสวดธรรมคาถาสดับปกรณ์พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทย
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819 891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เวลา 7:00 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์50รูปเข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวงที่ในพระบรมมหาราชวังตามราชประเพณีเนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษาเวลา 18:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จเข้าพระอุโบสถ

0: ทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดเสด็จออกจากพระอุโบสถไปทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้แล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้เวลา 18:30 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปณปูชนียสถานต่างๆถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสที่ตำหนักและถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราชแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะและถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัดแล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษาถวายพุ่มเทียนณปูชนียสถานในพระอารามนี้การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุก
1: กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีเปลี่ยนชีวิตพร้อมร่วมงานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทั่วประเทศ
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดกิจกรรม90วันเข้าพรรษาเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนประชาชนใช้ช่วงโอกาสตลอดเทศกาลเข้าพรรษาศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านการรักษาศีล5สวดมนต์เจริญสมาธิปฏิบัติธรรมลดละเลิกอบายมุขและร่วมกิจกรรม1คน1ความดีหรือกิจกรรมจิตอาสาอย่างน้อยวันละ1เรื่องหรือปฏิบัติความดีต่อเนื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมส่งเสริมการเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นทุกภูมิภาคมาลิชโยรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยมีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายขณะที่กรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 122,324 รายและมีชื่อในนิติบุคคล139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปนายธนาโชครุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแบบประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินในวันที่1สิงหาคมได้แก่วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์ช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569และวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750

0: 10บาทต่อคนต่อเดือนปุริมปราโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกกบข.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก่อนเลือกแผนการลงทุนได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินของกบข.ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุนคอยให้คำปรึกษาแก่สมาชิกและช่วยให้สมาชิกสามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งตัดสินใจการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณการเลือกอัตราออมเพิ่มการเข้าใจนโยบายแผนการลงทุนการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมการออมต่อกับกบข.และการบริหารจัดการหนี้โดยศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินเป็นการให้บริการแบบส่วนบุคคลให้ข้อมูลและแนวทางจัดการเงินตรงความสนใจของสมาชิกเมื่อสมาชิกนัดหมายปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการเงินจะโทรหาสมาชิกตามวันเวลาที่สมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้สมาชิกที่สนใจปรึกษาศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือ 1. MyGPF Application และ 2. MyGPF เว็บไซต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลห่วงใยผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและขอย้ำว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.พร้อมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้ที่มีหนี้ค้างชำระสามารถขอปรับโครงสร้างหนี้ผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระวางแผนการเงินได้เหมาะสมและลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีผู้กู้สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการผ่านระบบสัญญาปรับโครงสร้างหนี้อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-contract ได้อย่างสะดวกขณะเดียวกันรัฐบาลขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กยศ.ติดต่อทวงหนี้โดยขอให้ตรวจสอบทุกครั้งว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่และห้ามโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลรวมทั้งไม่เปิดเผยรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเพราะกยศ.ไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์สำหรับการชำระหนี้ที่ถูกต้องสามารถชำระผ่านโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได้รัฐบาลมุ่งมั่นดูแลผู้กู้ยืมทุกคนให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาพร้อมสร้างระบบกองทุนที่เข้มแข็งเพื่อส่งต่อโอกาสให้เยาวชนไทยรุ่นต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศจะตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพอากาศและศูนย์ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในจอร์แดนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่กองทัพสหรัฐสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธดังกล่าวไว้ได้หลายลูกพร้อมระบุว่าแม้สหรัฐยังเปิดกว้างต่อการเจรจาเพื่อยุติสงครามแต่จะดำเนินการมาตรการตอบโต้อิหร่านอย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากอิหร่านได้รับมอบเครื่องยิงขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าจากจีนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์คงเป็นเรื่องเหนือความคาดหมายเนื่องจากก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียต่างยืนยันว่าจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้
1: หน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือ FA

0: SB ประกาศว่าได้ดำเนินการขอออกหมายจับสากลต่อนายพาเวลดูรอฟผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Telegram หนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรัสเซียในข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับการก่อการร้ายโดยกล่าวหาว่า Telegram เป็นช่องทางรับสมัครชาวรัสเซียให้เข้าร่วมปฏิบัติการกับหน่วยข่าวกรองของยูเครนอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าประเทศอื่นๆจะให้ความร่วมมือในการจับกุมหรือไม่ FSB ยังระบุเพิ่มเติมว่า Telegram ไม่ยอมลบบอทหาคู่ชื่อ Leo Matchbot ซึ่งหน่วยข่าวกรองของยูเครนใช้เป็นเครื่องมือในการชักชวนให้เยาวชนชาวรัสเซียก่อเหตุโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมถึงวางเพลิงเพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงชาวกรีซ2นายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่าบนเกาะครีตเกาะที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของกรีซโดยไฟป่าปะทุขึ้นที่เมืองเรทิมโนซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมก่อนจะลุกลามอย่างรวดเร็วจากอิทธิพลของกระแสลมแรงทำให้ทางการกรีซสั่งอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า150นายและอากาศยานดับเพลิง8ลำเข้าควบคุมสถานการณ์เนื่องจากไฟป่ายังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องด้านศูนย์ประสานงานรับมือเหตุฉุกเฉินของสหภาพยุโรปเตือนว่ากรีซและอิตาลีมีความเสี่ยงที่จะเผชิญไฟป่ารุนแรงเพิ่มขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าขณะที่หลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะสเปนและฝรั่งเศสยังคงเผชิญปัญหาไฟป่าอย่างหนัก
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันชนิดอาชีพหญิง WTA 125รายการออดลัมราวแวนโอเพ่นที่ประเทศแคนาดาในรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ111ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเหลียงเอ็นซัวมืออันดับ298ของโลกจากไต้หวัน2-0เซต6-2และ6-4ในรอบต่อไปจะพบกับนาโอฮิบิโนะมืออันดับ226ของโลกจากญี่ปุ่นศึกสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการหัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบ16คนสุดท้ายเอวันเทพชยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกต้องโดนจับอันฟรีลีนักสอยคิวชาวอังกฤษซึ่งเป็นลูกชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกโดยเทพชายาต้องต่อแต้มให้คู่แข่งเฟรมละ7แต้มแต่เอฟวันยังอาศัยความเก๋าบวกความเฉียบคมในการออกคิวเอาชนะไปได้4-2เฟรมไปเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับบอลสุรินทร์ธนพลบุญปลอดนักสนุกเกอร์มืออันดับ9ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเตรียมลงแข่งขันศึก CV Cup 2026เล็กแรกระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนำทัพโดยณัฐนิชาใจแสนรับหน้าที่กัปตันทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวพร้อมนำทีมและน้องๆดาวรุ่งทำผลงานให้ดีที่สุดพร้อมตั้งเป้าคว้าชัยชนะทุกนัดเพื่อแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยโดยรายการนี้เป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญก่อนเดินหน้าสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมโปรแกรมแข่งขันของทีมชาติไทยวันที่31กรกฎาคมเวลา16นาฬิกาพบกับอินโดนีเซียวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาพบกับฟิลิปปินส์วันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาพบกับเวียดนามถ่ายทอดสดทุกแมตช์ทางช่องวัน31พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเดินทางไปเยี่ยมและให้โอวาทนักกีฬาจักรยานประเภทถนนทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่โรงแรมเมอร์เคียวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการฝึกซ้อมและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการคว้าเหรียญรางวัลโดยพลเอกเดชาได้ให้โอวาทกับนักกีฬาว่าขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมอยู่ในระเบียบวินัยเชื่อฟังโค้ชที่สำคัญต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีอย่าให้เจ็บป่วยหรือมีอาการบาดเจ็บเนื่องจากเหลือเวลาประมาณ1เดือนครึ่งเท่านั้นและขอให้ทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยพลเอกเดชากล่าวว่าขอชื่นชมนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดนี้ที่อยู่ในระเบียบวินัยทุกคนซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานดูแลเอาใจใส่อย่างเต็มที่ทั้งเรื่องที่พักอาหารเบี้ยเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวนักกีฬาเองต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติขอแรงใจจากพี่น้องชาวไทยช่วยเชียร์นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่14บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย

0: ำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-3994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับเทปานกลาง47เซนติเมตรและเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
0: กระแสของจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในปัจจุบันกำลังมาแรงมากๆด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้หลายคนเริ่มหันมามองหามาใช้งานสักคันแต่รู้หรือไม่ถ้าเลือกไม่ดีเลือกไม่ถูกประเภทจากรถประหยัดพลังงานอาจกลายเป็นรถเร่งมรดกที่สร้างอันตรายบนท้องถนนได้วันนี้เราจะพามาเจาะลึกข้อดีและเช็คลิสต์สำคัญก่อนเลือกซื้อกันค่ะเช็คลิสต์จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบไหนที่ขับขี่บนถนนใหญ่ได้จริง กำลังมอเตอร์มากกว่า250วัตต์

0: อัตราเร่งสูงสุดมากกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องเป็นรถที่สามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ประกันและภาษีต้องจัดทำพรบสามารถทำประกันภัยได้และต้องเสียภาษีรถประจำปีการใช้งานสามารถนำไปขับขี่บนถนนใหญ่ได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมายทั้งนี้การเลือกใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าให้ถูกประเภทจะช่วยให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยสบายใจและไม่เสี่ยงอันตรายขับขี่ปลอดภัยใส่ใจโลกใส่หมวกกันน็อกเช็คครบก็ปลอดภัย
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสุกสุกเขียนสอสาลาสารอุกอไก่รอเรือการันเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสุกระแปลว่าสุกสว่างเปล่งประกายใสกระจ่างสุกเป็นทั้งชื่อดาวชื่อเทพและชื่อวันในรอบสัปดาห์เมื่อเป็นชื่อดาวเรียกว่าดาวสุกหรือดาวพระสุกเมื่อเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระสุกเมื่อเป็นชื่อวันเรียกว่าวันสุกในตำนานเทพของอินเดียโบราณเล่าว่าพระสุกเป็นครูเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมให้เหล่าอสูรพระสุกเป็นเทพที่มีรูปงามกายของพระสุกมีสีเลื่อมพรายทรงอาภรณ์อย่างฤาษีมีโคเป็นพาหนะ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่2ปี่พาทย์มอญแต่เดิมชาวมอญใช้วงปี่พาทย์แสดงทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลหรืองานศพทั่วไปเหตุที่การบรรเลงปี่พาทย์มอญเป็นที่นิยมในงานศพเนื่องมาจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบรรเลงปี่พาทย์มอญในงานพระบรมศพสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีเนื่องจากทรงมีเชื้อสายมอญจนกลายเป็นความนิยมในงานศพของชนชั้นสูงว่าจะต้องมีวงปี่พาทย์มอญด้วยความนิยมดังกล่าวสืบทอดกันมายาวนานจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาวไทยหรือแม้แต่ชาวมอญรุ่นหลังมักเข้าใจว่าวงปี่พาทย์มอญแสดงเฉพาะงานศพเท่านั้น
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
8: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
7: ้กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมใช้โอกาสในการเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียช่วงต้นสัปดาห์ขยายตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์โคนมของไทยเพื่อเร่งระบายน้ำนมดิบส่วนเกินและผลิตภัณฑ์นมที่ค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งสัมภาษณ์โดยณภศรแก้วขำครับ
9: ขณะนี้ท่านวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะค่ะตอนนี้เห็นว่าท่านมีนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมโคนมของไทย

0: นี้ขอให้ท่านช่วยเจาะลึกในรายละเอียดด้วยค่ะ
1: ครับผมจะขออนุญาตเรียนเป็นภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับภาพรวมของอุตสาหกรรมนมไทยเนี่ยก็ด้วยตัวตลาดเองก็ยังเป็นตลาดที่ผู้บริโภคเนี่ยยังต้องการอยู่ตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเราก็ผลิตได้แล้วก็มันก็ยังจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยคือในตัวของอสค.ก็คือตัวไทยเดนมาร์กที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการแข่งขันของการตลาดเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนเอกชนส่วนสหกรณ์แล้วก็มีตัวอสค.เองทีนี้เนี่ยในห่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่ปี65นะครับตัวอสค.เองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการขาดทุนสะสมทีนี้ผมก็ได้มาดูในรายละเอียดก็พบว่าหลายอย่างนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเท่าไหร่ทั้งตัวเลขการต้องรับน้ำนมดิบจากพี่น้องเกษตรกรในจำนวนมากแต่ว่าตัวขายออกไปได้เนี่ยขายได้น้อยแล้วก็สอดคล้องกับตัวโควต้านมโรงเรียนด้วยซึ่งอสค.เนี่ยก็ได้น้อยแต่ว่าต้องรับน้ำนมดิบใหม่ก็ตั้งเยอะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้นนิดนึงทีนี้เนี่ยในตัวนโยบายที่ผมเข้ามากำกับดูแลอสค.เนี่ยผมก็ได้มีการประชุมกับผู้บริหารอสค.หลายครั้งก็ทั้งจะขับเคลื่อนให้ทำยอดขายให้ได้มากขึ้นนะครับประเด็นที่หนึ่งแล้วก็แต่ประเด็นสำคัญเลยในการที่เราจะต้องแก้ไขก็คือการปรับโครงสร้างของตัวอุตสาหกรรมนมเพื่อที่ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับว่าตัวอสค.เนี่ยถูกบังคับให้รับน้ำนมดิบเนี่ยจำนวนมากแต่ว่าพอมาถึงโควต้าอย่างนมโรงเรียนเนี่ยได้น้อยกว่าในของตัวสหกรณ์ได้น้อยกว่าเอกชนด้วยซ้ำอันนี้ก็ต้องมีความจำเป็นที่เราจะต้องปรับโครงสร้างกันรวมไปถึงราคาด้วยครับราคาที่เรารับซื้ออยู่เนี่ยก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คงต้องปรับให้มันสอดคล้องกันกับต้นทุนกับหลายๆอย่างครับเบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับที่เราต้องปรับ
0: ค่ะแล้วการแก้ไขวิกฤตปัญหาน้ำนมดิบส่วนเกินนะคะแล้วก็เกษตรกรมีแผนเร่งด่วนในการระบายนมดิบส่วนเกินอย่างไรบ้างคะที่ยังมีผลิตภัณฑ์นมคงค้างอยู่ในสต็อกนะคะท่านคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปครับว่าอสค.เนี่ยถูกบังคับให้รับน้ำนมดิบเนี่ยเกินจำนวนมากพอเป็นจำนวนมากเนี่ยสิ่งที่ผู้บริหารอสค.ทำอยู่ในปัจจุบันก็คือรับน้ำนมดิบมาพอเหลือเกินเราก็เอาไปใส่กล่อง UST แล้วก็เก็บสต็อกไว้แต่ว่าเราเนี่ยขายได้น้อยกว่าที่เรารับมามันก็ทำให้เกิดปัญหาที่ค้างสต็อกไว้ตอนนี้เนี่ยประเด็นเร่งด่วนเลยก็คงต้องเร่งระบายสต็อกทั้งตัวที่อยู่ในโซนที่จะใกล้หมดอายุแล้วแล้วก็ตัวที่ยังเหลือวันอีกเยอะแล้วก็เหลือเป็นปีครับเราก็ต้องเร่งกันก็ให้ผู้บริหารอสค.เนี่ยหาทางออกในการเร่งระบายแล้วก็ส่วนตัวในของส่วนรัฐบาลเนี่ยก็เข้าไปช่วยครับก็จะประสานงานหน่วยงานต่างๆที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือในการซื้อแล้วก็ทำ CSR ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งของรัฐแล้วก็ของเอกชนนะครับก็ได้ประสานงานไปหลายหน่วยงานแล้วครับ
0: ในการวางแผนระยะยาวเรามีนโยบายอย่างไรที่มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลและแก้ไขบ้างคะ
1: ในส่วนระยะกลางก่อนกันนะครับที่จะไประยะยาวคือระยะกลางเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยผมก็ได้มีการหารือกับท่านปลัดกระทรวงแล้วก็ทางบิลบอร์ดหลายท่านซึ่งอุตสาหกรรมนมนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าภาพในการดูแลจริงๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างข้าวเงี้ยเรายังมีกรมการข้าวอย่างหลายหน่วยงานยางเรามีการยางแต่พอพูดถึงเรื่องนมเนี่ยครับคือผมเนี่ยกำกับดูแลอสค.ก็จริงแต่ผมไม่ได้กำกับดูแลนมทั้งระบบดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยภาพรวมของนมเนี่ยเป็นการดูแลของมิวบอร์ดซึ่งมิวบอร์ดนี่มีหลายหน่วยงานมากมีทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์มีพี่น้องเกษตรกรมีภาคเอกชนอยู่ในมิวบอร์ดดังนั้นเนี่ยในส่วนระยะกลางเนี่ยผมก็จะเร่งดำเนินการขอความร่วมมือจากทางมิวบอร์ดนะครับให้ลองปรับปรุงโครงสร้างดูก่อนเพื่อที่จะช่วยเหลืออสค.ก่อนเช่นโควต้านมโรงเรียนจากเดิมที่เราได้รับอยู่แค่ 10% เนี่ยแต่เราต้องรับน้ำนมดิบจากพี่น้องเกษตรกรเยอะมากดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ขยับโควต้าให้อสค.เพิ่มขึ้นอีกเยอะหน่อยอันนี้ก็ประเด็นที่หนึ่งแล้วประเด็นที่สองคือเป็นไปได้ไหมที่เราจะปรับราคาของน้ำนมดิบที่เราต้องรับซื้อ22 บาทกว่าเนี่ยลงมาเหลือสัก18-19 บาทเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็กำลังประสานอสค.อยู่ครับอันนี้ก็คือในระยะกลางส่วนระยะยาวเนี่ยผมก็ได้ให้ทีมงานคณะทำงานผมนะครับทำแผนถ้าจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่การฟื้นฟูองค์กรหรือว่าต้องปรับปรุงโครงสร้างขนาดครั้งใหญ่เนี่ยตอนนี้ทีมงานก็กำลังเร่งทำแผนอยู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะเห็นเป็นรูปธรรมครับ
0: ค่ะ ทราบว่าในสัปดาห์หน้าท่านจะเดินทางไปอินโดนีเซียกับทีมของท่านนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้อย่างไรในการขยาย

0: ตลาดไปสู่ในกลุ่มอาเซียนแล้วก็นอกประเทศด้วยค่ะ
1: ครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีประชุมกับท่านอัครราชทูตเกษตรนะครับก็คือเป็นทูตทางเกษตรหลายประเทศก็เห็นว่ามันเรายังมีโอกาสที่เราสามารถเปิดขยายตลาดในต่างประเทศได้ทางท่านทูตเกษตรหลายประเทศเนี่ยก็ให้ข้อแนะนำอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยครับมีหลาย potential หลายโอกาสที่เราสามารถจะเข้าไปได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คืออินโดนีเซียครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้านมซึ่งตอนนี้เนี่ยในประเทศเนี่ยไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการดังนั้นเองเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยนำเข้าสูงมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เราเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ว่าจะไปเจรจาครับก็ประจวบว่าพอดีท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลจะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการวันที่3ถึง4สิงหาท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็เลยมอบหมายให้ผมนะครับได้ร่วมคณะไปกับท่านนายกรัฐมนตรีครับก็จะใช้โอกาสนี้นะครับในการจะได้พูดคุยกับทางเกษตรของทางอินโดนีเซียครับ
0: ค่ะตอนนี้มันยังมีข้อจำกัดหรือขั้นตอนอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคในเรื่องของมาตรฐานของเราบ้างคะ
1: ตัวของอาเซียนนะครับในหลายประเทศเนี่ยเมื่อได้คุยกับทางท่านทูตเกษตรเนี่ยท่านก็ได้รายงานว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆเรามีอย่างมาเลเซียเนี่ยเราสามารถทำการค้าขายกันได้อยู่แล้วเพราะปกติเราก็มีสินค้าประมงสินค้าปศุสัตว์ที่เราทำการค้าขายอยู่แต่ว่าตัวอินโดนีเซียเนี่ยครับเนื่องจากว่ามาตรฐานความปลอดภัยของเขาค่อนข้างสูงในการขออนุญาตนะครับมันต้องจะมีทั้งหมดหลายขั้นตอนและในมีประมาณสัก 4-5 ขั้นตอนแต่ใน 4-5 ขั้นตอนนั้นก็จะมีขั้นตอนย่อยลงไปอีกประมาณอีกสัก5ถึง10ขั้นตอนเลยดังนั้นเนี่ยจะใช้เวลาเนี่ยในอดีตเนี่ยใช้เป็นปีในการขออนุญาตแล้วโรงงานหนึ่งที่จะส่งเข้าไปในอินโดนีเซียแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ให้ทางทูตเกษตรนะครับทำการบ้านว่าถ้าเกิดเรามีโรงงานที่เราพร้อมอยู่แล้วแล้วสามารถมาตรฐานสูงเลยอย่างเงี้ยอย่างอสคเราอย่างเงี้ยเป็นโรงงานที่มาตรฐานสูงอยู่แล้วซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้กลไกในการเจรจาให้มันเร็วขึ้นเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะไปคุยกันครับ
0: ค่ะท้ายนี้นะคะขอให้ท่านช่วยกล่าวถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ถึงความเชื่อมั่นในมาตรฐานและอุตสาหกรรมนมของไทยแล้วก็การดึงอสคให้กลับมาเป็นองค์กรที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ครับก็เบื้องต้นเลยครับก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมนมในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมากแล้วก็อาชีพเกษตรกรที่ผู้เลี้ยงโคนมเนี่ยก็เป็นอาชีพพระราชทานซึ่งในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระราชทานไว้แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งมาตลอดครับแต่ว่าในตัวของอสคเองเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องรายละเอียดในตัวโควต้าเล็กน้อยดังนั้นน่ะเราก็ต้องมาปรับปรุงช่วยกันอย่างไรก็ตามครับก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าอุตสาหกรรมนมเราเนี่ยทั้งระบบเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นของสหกรณ์แล้วก็อสคหรือจะเป็นของเอกชนเนี่ยครับมีความปลอดภัยแล้วก็มาตรฐานสูงมากดังนั้นเนี่ยก็เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมก็จะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ครับเร่งหาตลาดทั้งในและก็ต่างประเทศเพิ่มเติมให้กับพี่น้องเกษตรกรจะได้หนึ่งเบาภาระเพราะว่าช่วงนี้ก็มาติดคอขวดอยู่ที่อสคครับตอนนี้พอถ้าเกิดอสคขยับได้อีกแล้วเดี๋ยวยังไงพี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะขยับได้เช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะในวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบคุณท่านวัชรพลขาวขำท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่สละเวลามาสร้างความกระจ่างและสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการที่จะนำพาอุตสาหกรรมนมของไทยสู่ตลาดกว้างมากขึ้นได้นะคะในวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: กรุงเทพมหานครบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ

0: คาะข่าวเล่าประเด็น
1: สืบเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้สถานบริการย่านลาดพร้าวทำให้ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนทั้งด้านนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติภัยอย่างเข้มงวดและด้านการปฏิบัติโดยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการมุ่งเน้นการป้องกันและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยรอบด้านเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสร้างความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.เปิดเผยว่ากทม.ได้จัดทำคู่มือและรายการตรวจสอบความปลอดภัยหรือเช็คลิสต์รวม17ข้อครอบคลุมระบบป้องกันอัคคีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินและเส้นทางหนีไฟที่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางโดยตั้งเป้าตรวจสถานประกอบการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพพร้อมประสานความร่วมมือกับสถาบันอาชีวศึกษาส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าช่วยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและวัสดุตกแต่งภายในร้านเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยลุกลามนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสังเกตหากพบสิ่งผิดปกติเช่นทางหนีไฟถูกล็อกหรือป้ายเตือนไม่ชัดเจนสามารถแจ้งเรื่องผ่านระบบ Traffic Fong Du เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: มีทั้งหมด17ข้อควบคุมทุกด้านนะทั้งอัคคีภัยความปลอดภัยของตัวอาคารต่างๆเครื่องหมายไฟป้ายทางออกฉุกเฉินระบบป้องกันเพลิงไหม้ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเส้นทางหนีไฟทางก็ไม่มีสิ่งกีดขวางมีไฟติดแล้วเราจะมีคู่มือในการตรวจด้วยว่าแต่ละข้อเนี่ยความหมายคืออะไรทางสถาบันทางอาชีวศึกษาพร้อมที่จะสนับสนุนหน่วยงานการศึกษาเข้ามาช่วยตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าในกรณีที่ร้านบางร้านอาจจะไม่มีงบมาหรือว่าหาผู้มาช่วยตรวจไม่ได้หรือว่าโฟมก็มีทั้งโฟมแบบรางไฟกับไม่รางไฟต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบซึ่งเชื่อว่าทำให้เรามีความมั่นใจในตัวมาตรฐานมากขึ้นและผมแนะนำนะพวกเราถ้าเกิดไปเที่ยวสถานบริการสถานประกอบการต่างๆไปดูเลยว่าทางหนีไฟอยู่ไหนมีความปลอดภัยไหมถ้าเกิดไม่มั่นใจผมว่าลองถ่ายมาแล้วเดี๋ยวก็พอออกปุ๊บเราจะรีบส่งเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบเพิ่มเติมให้ทันทีเลย
1: นอกจากการเข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยในพื้นที่แล้วการตรวจสอบเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสและป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเล่าว่าจากการประชุมร่วมกับกทม.ได้เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆทั้งเรื่องการจัดแบ่งเขตพื้นที่หรือโซนนิ่งและข้อระเบียบเดิมให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
3: ท่านนายกได้ให้นโยบายว่าเรื่องส่งนิ่งเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาปรับปรุงเนื่องจากว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะไปเปิดในโซนนิ่งรวมทั้งไม่สอดคล้องกับความต้องการของการทำธุรกิจเองว่าที่ผ่านมาใช้เวลานานนะครับแล้วข้อจำกัดต่างๆเรารวมทั้งกฎหมายเช่นการห้ามเต้นในร้านอาหารอย่างเงี้ยนะครับกฎหมายบางตัวก็ห้ามไว้จะมีการนำมาดูในภาพรวมทั้งหมดได้มีการประชุมทางท่านผู้ว่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะเสนอท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตั้งคณะทำงานขึ้นมาซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านต้องการให้แก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในสภาพสังคมในปัจจุบันครับการตรวจครั้งนี้เป็นเชิงบริการคือจะมีเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายของกทม.เข้ามาของตำรวจเราก็จะมีทางผู้แทนจากปชน.ก็ทางโรงพักเข้าไปร่วมการที่จะไปเรียกรับผลประโยชน์เลยนะผมว่าคงเป็นไปได้ยากครับก็คงมีการตรวจสอบใกล้ชิดครับ
1: จะเห็นได้ว่าการบูรณาการของภาครัฐร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายังคงเป็นกลไกสำคัญในการวางมาตรการต่างๆให้รอบคอบยิ่งขึ้นเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยในสถานประกอบการให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งยังนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่รัดกุมยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยนำไปสู่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและประชาชนส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในภาพรวมอย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า800บริษัททั่วประเทศพบภาพรวมดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญธุรกิจไทยเร่งปรับตัวรับกระแส AI และ Cyber Security ติดตามจากรายงานค่ะ
5: ในแต่ละปีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะแถลงผลสำรวจโครงการ Thailand Digital Outlook ประจำปีซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่7ของการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD โดยผลการศึกษาในปีนี้สะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกและความตื่นตัวของภาคธุรกิจไทยในการทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบในเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการด้านดิจิทัลกว่า800

0: วัดบริษัททั่วประเทศพบว่าดัชนีความพร้อมดิจิทัลในภาพรวมมีการเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถก้าวข้ามจากระดับเริ่มต้นขึ้นมาอยู่ในระดับปานกลางได้สำเร็จขณะที่ความพร้อมด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนเป็นผลจากการที่ทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างจริงจังรวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาปรับใช้ในองค์กรที่มีสัดส่วนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแม้ภาพรวมจะดูแข็งแกร่งขึ้นแต่ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายสำคัญในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ที่ยังเผชิญกับข้อจำกัดด้านบุคลากรโดยเฉพาะการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้และ AI ระดับมืออาชีพเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทชั้นนำในการดึงตัวบุคลากรทักษะสูงได้ขณะที่พฤติกรรมการใช้ AI ในกลุ่ม SME ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในระดับเริ่มเรียนรู้และทดลองใช้ในโครงการนำร่องซึ่งภาครัฐมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ขยับขึ้นสู่ระดับการขยายผลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับสากล
1: เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะลดค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปไม่ว่าจะเป็นข่าวที่เราอ่านกันมีการยิงกันไปยิงกันมานะครับน้ำมันก็ขยับขึ้นอย่างนี้นะครับก็สงครามต่างๆก็จะเห็นได้ว่าก็ใช้เทคโนโลยีเยอะมากนะครับใช้โดรนใช้ AI เข้ามาไม่ว่าจะเรื่องอะไรต่างๆตอนนี้ดิจิตอลเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นเรียกว่าปัจจัยสำคัญในบทบาทของรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวง DE นะครับก็เป็นนโยบายของทั้งรัฐบาลและท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับผู้บริหารกระทรวงเนี่ยก็แน่นอนครับเราก็ต้องอยากให้มีการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนนะครับกับประเทศชาติกับผู้ประกอบการต่างๆให้มากที่สุดนะครับ
0: อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนต่อจากนี้ภาครัฐมุ่งเน้นการลดอุปสรรคด้านต้นทุนเทคโนโลยีผ่านโครงการสำคัญอย่างคลาวด์กลางภาครัฐซึ่งเป็นโมเดลการรวมศูนย์จัดซื้อจัดจ้างที่ช่วยลดต้นทุนได้ไม่ต่ำกว่า 30% เมื่อเทียบกับการจัดซื้อแบบแยกส่วนพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสากลโดยกระทรวง DE ยืนยันความพร้อมทำงานเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เทคโนโลยีชั้นสูงอย่าง AI เข้าถึงประชาชนและผู้ประกอบการทุกระดับในราคาที่เข้าถึงได้เพื่อให้ดิจิทัลเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: หลายประเทศแสดงความไม่พอใจต่อการกระทำของสหรัฐหลังประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานบังคับติดตามรายละเอียดจากทีมข่าวต่างประเทศค่ะ
3: เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้มาตรการภาษีชุดใหม่ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกอาทิแคนาดาอินเดียเม็กซิโกสหภาพยุโรปไต้หวันญี่ปุ่นจีนรวมถึงประเทศไทยโดยอ้างว่าประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจเหล่านี้ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมาตรการภาษีรอบใหม่นี้ถูกบังคับใช้ภายใต้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าสหรัฐปี2517ที่ช่วยให้รัฐบาลสหรัฐสามารถรักษาระดับเพดานภาษีขั้นต่ำสำหรับสินค้านำเข้าเกือบทั้งหมดได้สูงถึงร้อยละ 99.4 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดอย่างไรก็ตามยังคงมีการยกเว้นภาษีให้กับสินค้าหลายรายการเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติปุ๋ยและอาหารบางชนิดซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นความพยายามครั้งล่าสุดของรัฐบาลสหรัฐภายหลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสุดสหรัฐมีคำสั่งยกเลิกมาตรการภาษีตอบโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ50ที่ประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐกล่าวว่ามาตรการภาษีรอบใหม่นี้ไม่น่าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากอัตราภาษีร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ใกล้เคียงกับมาตรการภาษีศุลกากรในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหลายประเทศออกมาแสดงความไม่พอใจต่อมาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐโดยบราซิลซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่รับผลกระทบจากมาตรการภาษีชุดนี้มากที่สุดออกมาคัดค้านอย่างรุนแรงเนื่องจากมาตรการดังกล่าวขาดพื้นฐานทางกฎหมายด้วยการพยายามบิดเบือนประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานมาใช้เป็นเครื่องมือซึ่งข้ออ้างเหล่านี้ถือว่าไม่มีเหตุผลรองรับและไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกับประเทศจีนที่ออกมาประนามอย่างรุนแรงพร้อมเรียกร้องให้

0: หรัฐเคารพข้อตกลงว่าจะรักษาระดับการจัดเก็บภาษีศุลกากรที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันภายหลังการพบหารือกันระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนสหภาพยุโรปกล่าวว่าประเด็นแรงงานบังคับไม่สามารถนำมาใช้กับสหภาพยุโรปได้เนื่องจากกฎหมายแรงงานของสหภาพยุโรปมีการกำหนดเงื่อนไขที่ดีต่อการทำงานของแรงงานดังนั้นข้อกล่าวหาของสหรัฐจึงไม่สมเหตุสมผลขณะที่ล่าสุดบรรดาผู้ประกอบการหลายแห่งของสหรัฐออกมายื่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์เพื่อคัดค้านการประกาศใช้มาตรการภาษีดังกล่าวซึ่งการนำมาตรการ301มาใช้แทนมาตรการเดิมถือเป็นการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและผู้บริโภคภายในประเทศทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าเชื่อว่ามาตรการภาษีศุลกากรชุดใหม่ของสหรัฐไม่ได้มีเป้าหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใดแต่เป็นการที่ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามหาช่องทางทางกฎหมายเพื่อจัดเก็บภาษีศุลกากรจากหลายประเทศเท่านั้นอย่างไรก็ตามการที่จะยื่นฟ้องคัดค้านเพื่อยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวอาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์เคยใช้อำนาจตามมาตรา301ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรต่อจีนในช่วงดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยแรกและรอดพ้นจากการถูกฟ้องร้องในชั้นศาลมาแล้วสุพรรณสาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
6: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนแม้บ้านเมืองของเราจะเจริญเปลี่ยนแปลงไปมีรายได้อย่างอื่นๆเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนก็ตามรายได้สำคัญของประเทศก็ยังขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรเป็นสำคัญยิ่งเรามีความจำเป็นต้องปรับปรุงสภาพบ้านเมือง

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี2507วันพฤหัสบดีที่15กรกฎาคม2508

0: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันพฤหัสที่30กรกฎาคมติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันเช่นเคยกับประวินามัยบ่ายคล้อยนะคะและช่วงหน้าค่ะวันนี้เราคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะอาจารย์จะมาคุยถึงเรื่องยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของประเทศไทยในยุค 2.0 ว่าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันกับอาจารย์ปิติค่ะส่วนวันนี้หลายเรื่องที่นำมาฝากกันนะคะเริ่มกันที่เรื่องของการวางแผนการใช้น้ำในช่วงครึ่งปีหลังหน่อยนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยพูดกันเยอะมากถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้งน้ำท่วมจากปรากฏการณ์เอลนินโญนะคะซึ่งล่าสุดทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชค่ะโดยเลขาธิการก็คือคุณชยันต์เมืองสงนะคะบอกว่าสถานการณ์น้ำในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เนี่ยยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในช่วงปรากฏการณ์เอลนินโญซึ่งทำให้ปริมาณฝนทั่วประเทศต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 10% ค่ะจะมีแค่ภาคใต้ที่ปริมาณฝนอยู่ในระดับสูงกว่าค่าปกตินะคะซึ่งก็คาดว่าในวันที่1พฤศจิกายนปีนี้ถือว่าสิ้นสุดฤดูฝนแล้วก็จะเข้าสู่ต้นฤดูแล้งนะคะแล้วปริมาณน้ำที่ใช้กันได้เนี่ยถ้าเทียบกับปี68จะต่ำกว่าอยู่ประมาณ 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งจะใกล้เคียงกับช่วงปี 62-63 นะคะซึ่งท่านเลขาบอกว่าถ้าเทียบกับปีก่อนเนี่ยปริมาณน้ำที่ลดลงประมาณ 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่าน้อยแต่ว่าตัวเลขนี้เป็นการคาดการณ์นะคะก็ต้องติดตามพายุสภาพอากาศน้ำไหลลงอ่างแล้วก็การใช้น้ำตามข้อเท็จจริงอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะแต่ว่าความเสี่ยงของปีนี้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาเฉพาะฝนน้อยนะคะแต่ที่เจอในปีหลังๆก็คือเจอลักษณะของฝนตกหนักเฉพาะจุดหรือว่าเรนบอมแม้ว่าปริมาณฝนโดยรวมเนี่ยทั้งประเทศเลยจะต่ำกว่าค่าปกติบางจังหวัดอาจจะมีฝนตกมากในช่วงสั้นๆซึ่งสร้างผลกระทบได้แตกต่างกันตามสภาพภูมิประเทศระบบระบายน้ำแล้วก็ความสามารถของลำน้ำแต่ละแห่งนะคะอย่างเช่นบางพื้นที่เนี่ยฝนตกลงมา200ถึง250มิลลิเมตรใน1วันแต่ไปตรวจสอบระดับน้ำในลำน้ำยังไม่เกิดผลกระทบแต่บางจังหวัดเนี่ยอย่างภูเก็ตถ้าฝนตกลงมา60มิลในบางจุดเนี่ยก็เริ่มส่งผลกระทบแล้วก็คืออยู่ที่ลักษณะภูมิประเทศสภาพพื้นที่และที่สำคัญก็คือระบบระบายน้ำด้วยนะคะดังนั้นค่ะทางสทนช.ก็เลยมีการเก็บข้อมูลย้อนหลังไปตั้งแต่ต้นฤดูฝนนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยแต่ละพื้นที่ได้รับผลกระทบเมื่อฝนตกในระดับใดแล้วก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์ระดับน้ำความสูงระยะเวลาที่น้ำจะเข้าสู่พื้นที่ในชุมชนนะคะดังนั้นอันนี้ต้องทำแบบจำลองใช้ข้อมูลย้อนหลังมาทบทวนความแม่นยำของตัวเลขเพื่อจะประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งภาคการเกษตรแน่นอนอันนี้สำคัญนะคะก็ต้องมีการประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเพื่อเตรียมจะดูเรื่องของพื้นที่การเกษตรแล้วก็

การบริหารจัดการถ้าเกิดว่ามีปัญหาฝนทิ้งช่วงนะคะถ้าฝนทิ้งช่วง15วันเนี่ยเริ่มมีปัญหากับเกษตรกรแล้วนะคะซึ่งปีนี้นายกก็สั่งการเรื่องของการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำนะคะเน้นเรื่องของการให้สธนช.เนี่ยเป็นกลไกหลักหรือว่าเป็นซิงเกิลคอมมานด์ในการประเมินสถานการณ์นะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลน้ำต่างๆก็ต้องเอามาประเมินประกอบกันนะคะดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเรื่องของสถานการณ์ที่ต้องเตรียมการรองรับด้วยกลไกแบบบูรณาการนะคะส่วนอีกพื้นที่หนึ่งที่ต้องโฟกัสค่ะก็คือพื้นที่ EEC เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีความต้องการใช้น้ำทั้งในครัวเรือนภาคประชาชนภาคการเกษตรแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการลงทุนใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นก็ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำจากหลายแหล่งมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของ EEC นะคะจะต้องมีอ่างเก็บน้ำในพื้นที่มีน้ำจากลุ่มน้ำบางปะกงแล้วก็ลุ่มน้ำวังตะโหนดด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการประสานไปยังในพื้นที่นะคะให้เริ่มวางแผนเกี่ยวกับการสูบน้ำการจัดการน้ำตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมเลยนะคะส่วนกรมชลประทานเนี่ยก็เตรียมงบประมาณค่าไฟฟ้าสำหรับการสูบน้ำแล้วก็เตรียมกำลังคนเตรียมเครื่องจักรแล้วนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพื้นที่ EEC ด้วยนะคะเพราะว่าใน EEC เนี่ยมีเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะอีกปัจจัยหนึ่งล่าสุดเลยก็คือการขยายการลงทุนของ Data Center อันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่หน่วยงานด้านน้ำก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าอุตสาหกรรม Data Center เนี่ยใช้ทั้งไฟใช้ทั้งน้ำจำนวนมากโดยเฉพาะน้ำสำหรับระบายความร้อนหรือว่าระบบคูลิ่งด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยสธนช.ก็ได้ประเมินกับกระทรวงพลังงานนะคะบอกว่าผู้ประกอบการ Data Center ก็ควรจะมีแหล่งน้ำของตัวเองหรือว่ามีแผนจัดหาน้ำที่ชัดเจนไม่ใช่จะมาพึ่งพาน้ำส่วนกลางทั้งหมดนะคะถ้าเกิดปริมาณน้ำส่วนกลางไม่พอเนี่ยก็จะกระทบกับกิจการอื่นหรือว่ากระทบกับชุมชนด้วยนะคะดังนั้นโดยหลักการเนี่ยคุณชัยยันบอกว่า Data Center ที่ต้องการสร้างความมั่นคงก็ต้องมีน้ำเป็นของตัวเองค่ะเพราะว่าถ้าใช้น้ำส่วนกลางแล้ววันนึงน้ำไม่พอก็จะเกิดผลกระทบนะคะการนำน้ำประปาไปใช้ในระบบคูลิ่งก็ไม่คุ้มค่าเพราะว่าใช้น้ำมากแล้วก็น้ำประปาก็มีต้นทุนการผลิตด้วยซึ่งปัจจุบันค่ะทางผู้ลงทุน Data Center เนี่ยได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าผ่านหน่วยงานการไฟฟ้าแต่ว่าการประเมินโครงการเนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของน้ำควบคู่กันไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งปริมาณน้ำที่ต้องการใช้แล้วก็ความสามารถของพื้นที่ที่จะรองรับการใช้น้ำด้วยดังนั้นเนี่ยสธนช.บอกว่าได้ขอข้อมูลไปยัง BOI นะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพราะว่า BOI เนี่ยก็จะมีรายชื่อของผู้ประกอบการบริษัทที่มาทำธุรกิจ Data Center เพื่อจะจัดทำ Data Center Map นะคะว่าData Center แต่ละแห่งเนี่ยอยู่ในพื้นที่ใดมีความต้องการใช้น้ำปริมาณเท่าไหร่เพื่อจะประเมินว่าพื้นที่ไหนที่สามารถจะส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนได้หรือว่าพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ Data Center กระจายตัวไม่มีข้อมูลไม่มีการวางแผนแล้วก็ในอนาคตเนี่ยไปมีปัญหาเรื่องของการแย่งกันใช้น้ำในอนาคตโดยเฉพาะในหน้าแล้งเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูทั้งความต้องการใช้น้ำแล้วก็ปริมาณน้ำที่มีอยู่ก็คือ demand side แล้วก็ supply side ให้เกิดความสมดุลด้วยนะคะขณะเดียวกันใน EEC ค่ะที่มีการตรวจสอบสถานการณ์น้ำล่าสุดนะคะจากทางคุณจุฬาสุขมานพเลขาธิการของ EEC นะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่ EECยังไม่น่ากังวลนะคะแต่ยังไงสิ่งที่ต้องทำก็คือเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าการบริหารน้ำเนี่ยต้องมองไกลมากกว่า1ปีไม่ใช่ปีต่อปีแล้วก็แน่นอนต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวด้วยเพราะว่าความต้องการใช้น้ำในอนาคตเนี่ยจะ

เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ย EEC มีการใช้น้ำประมาณ 2,400 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็เพิ่มขึ้นทุกปีค่ะพอปี70เนี่ยคาดการว่าน่าจะต้องใช้อยู่ที่ 2,888 ถึง 2,900 ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ยังเพิ่มไปอีกดังนั้นก็ต้องมีการบริหารเรื่องของการจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพด้วยนะคะซึ่งทางท่านเลขาค่ะบอกว่าแม้ว่า Data Center เนี่ยจะใช้น้ำมากแต่ว่าลักษณะการใช้งานจะแตกต่างจากอุตสาหกรรมทั่วไปไม่ได้ใช้น้ำเป็นวัตถุดิบในการผลิตนะคะแต่ว่าใช้ในระบบหล่อเย็นแล้วก็ปัจจุบันเทคโนโลยีของ Data Center เนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการใช้น้ำก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นระบบระบายความร้อนรูปแบบใหม่ที่ลดการพึ่งพาน้ำดังนั้นก็เชื่อว่าถ้ามองไปข้างหน้าอีก 5-6 ปีเนี่ยเทคโนโลยีดีขึ้นนะคะก็จะช่วยลดแรงกดดันด้านทรัพยากรน้ำลงได้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการกำหนดให้โรงงานใหม่เนี่ยต้องใช้ระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่เป็นการรีไซเคิลน้ำอย่างน้อย 25% นะคะกฎเกณฑ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการบริหารพื้นที่นะคะส่วนเรื่องของการติดตั้งโซลาเซลล์ลอยน้ำบนอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ EEC เนี่ยตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการเสนอให้คณะกรรมการของ EEC ได้พิจารณาเบื้องต้นนะคะว่าถ้ามีการนำพื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 30% เอามาติดตั้งแผงโซลาก็อาจจะมีพื้นที่รองรับประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ไร่นะคะแล้วก็จะช่วยต้นทุนด้านของที่ดินด้วยนะคะนักลงทุนก็ไม่จำเป็นต้องซื้อพื้นที่เพื่อจะผลิตไฟฟ้าสะอาดดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะลดต้นทุนลงไปได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการน้ำในภาพรวมของบ้านเรานะคะก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์ฝนด้วยแล้วก็การบริหารจัดการในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญด้วยนะคะพาคุณผู้ฟังไปดูเรื่องของอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ถือว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดแข็งนะคะก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตลาดผู้บริโภคมุสลิมทั่วโลกเนี่ยถือว่ามีมูลค่ามหาศาลแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยนะคะซึ่งไทยเนี่ยมีโอกาสทางเศรษฐกิจในการส่งออกอาหารอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมหรือว่าภาคธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการออกแบบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะที่นำเสนอประสบการณ์ที่ครบวงจรให้กับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มชาวมุสลิมด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยมีการพูดกันถึงเรื่องอิสลามิกอีโคโนมีค่ะก็คือเศรษฐกิจที่ครอบคลุมตอบโจทย์วิถีชีวิตคุณค่าและความต้องการของผู้บริโภคมุสลิมนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการแต่งตัวการเดินทางหรือว่าการให้บริการทุกอย่างครบวงจรกับผู้บริโภคกลุ่มนี้นะคะก็มีรายงานออกมานะคะล่าสุดชื่อว่า State of Global Islamic Economy Report ของปี25และ26นะคะที่เขาแบ่งเศรษฐกิจอิสลามออกเป็น7สาขาน่าสนใจนะคะก็มี1ก็คืออาหารฮาลาลมีเรื่องของ finance มีเรื่องของการเดินทางที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมนะคะมีเรื่องของแฟชั่นมีเรื่องของอาหารเสริมยาต่างๆมีเรื่องของเครื่องสำอางแล้วก็มีเรื่องของกิจกรรมนันทนาการต่างๆนะคะซึ่งจุดสำคัญเลยรายงานเนี่ยไม่ได้เรียกทุกสาขาว่าฮาลาลเพราะว่าในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยจะสัมพันธ์กับหลักศาสนาในคนละมิตินะคะเช่นอาหารยาเครื่องสำอางเนี่ยจะต้องดูเรื่องของวัตถุดิบส่วนผสมกระบวนการผลิตการปนเปื้อนแต่ว่าการเงินเนี่ยเขาจะเน้นรูปแบบธุรกรรมที่สอดคล้องกับหลักชะรีอะห์นะคะการท่องเที่ยวเน้นการออกแบบบริการให้ผู้เดินทางสามารถปฏิบัติตามความเชื่อได้ส่วนแฟชั่นแล้วก็สื่อเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพตัวตนนะคะแล้วก็คุณค่าที่ผู้บริโภคเขาสบายใจที่จะเลือกใช้นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่ครอบคลุมหลายสาขาแล้วก็

0: เนี่ยมูลค่ามหาศาลเลยนะคะคาดว่าจะเพิ่มเป็น 3.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปี29นะคะซึ่งอาหารก็ยังเป็นตลาดใหญ่ที่สุดค่ะแต่สำหรับมุสลิม friendly travel นะคะการเดินทางที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่เติบโตสูงนะคะส่วนเรื่องแฟชั่นก็มีจุดแข็งแล้วก็มีตัวเลขการเติบโตที่น่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะสะท้อนถึงกำลังซื้อแล้วก็ความต้องการของผู้บริโภคมุสลิมในชีวิตประจำวันด้วยนะคะดังนั้นสำหรับประเทศไทยค่ะโอกาสเนี่ยจึงไม่ได้อยู่แค่เรื่องของอาหารการส่งออกอาหารอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถจะขยายจุดแข็งไปสู่เรื่องของการออกแบบการท่องเที่ยวความงามสุขภาพไปจนถึงบริการหรือว่าเรื่องของการทำคอนเทนต์นะคะที่ถือว่ายังมีจุดแข็งอีกเยอะเลยเช่นบริษัททัวร์เนี่ยสามารถออกแบบแพ็กเกจที่รวมร้านอาหารที่เชื่อถือได้มีตารางละหมาดมีห้องน้ำที่เหมาะสมมีกิจกรรมสำหรับครอบครัวโรงแรมสามารถออกแบบห้องพักแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางให้ผู้ใช้เนี่ยไม่ต้องไปสอบถามทุกขั้นตอนนะคะนักออกแบบบริการก็สามารถจะพัฒนาแอปที่รวมข้อมูลอาหารเรื่องของเวลาละหมาดสถานที่ต่างๆได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ได้ว่าอีกหลายธุรกิจเลยนะคะที่ตลาดมุสลิมเนี่ยยังมีโอกาสทางเศรษฐกิจอีกมากนะคะประเทศไทยก็นอกจากเรื่องอาหารแล้วเราก็มีจุดแข็งเรื่องของบริการด้วยดังนั้นผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถจะเริ่มจากการศึกษานะคะว่าในตลาดนี้เนี่ยเราสามารถจะไปอยู่ตรงไหนได้นะคะวันนี้นำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามค่ะ
1: เพียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์ปรับเปลี่ยนแนวคิดวิเคราะห์การบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรมไปกับ Business Innovation
0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เราคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามจากคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาและอาจารย์เป็นผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนด้วยนะคะวันนี้ไปดูเรื่องของนโยบาย Diplomacy 2.0 การทูตไทยต้องเปลี่ยนอย่างไรในยุคที่โลกไม่เหมือนเดิมนะคะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์บริบทภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องนะคะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศก็ต้องมียุทธศาสตร์ในด้านการต่างประเทศแล้วก็การทูตที่เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ชวนคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติค่ะอาจารย์ปิติคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณปวีณาไมค์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะพูดถึง Diplomacy 2.0 ค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ขยายความหน่อยนะคะว่าคืออะไรแล้วก็แตกต่างจากการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยที่ผ่านมายังไงบ้างคะ
2: ครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าคือสัปดาห์นี้เนี่ยผมมีโอกาสได้รับเชิญนะครับให้ไปเป็นองค์ปาฐกถานะครับที่ชื่อสถาบันนี้ที่ Center for Southeast Asian Studies นะครับก็คือเป็นศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของประเทศอินโดนีเซียนะครับชื่อภาษาอินโดนีเซียเนี่ยก็เรียกว่า Pusat Study Asia Tenggara นะครับหรือว่า PSAT นะครับ PSAT นะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเวทีซึ่งนักวิชาการนะครับทั้งนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยนักวิจัยแล้วก็นักวิชาการอิสระนะครับรวมถึง อดีตนักการทูตนะครับคนที่สนใจอยู่ในแวดวงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเขาก็มามีประชุมสัมมนากันปีละครั้งนะครับแล้วก็เซสชั่นที่เขาเชิญผมไปปาฐกถาเนี่ยชื่อว่า The Southeast Asia Focus Understanding Thailand Foreign Policy and Strategic Cultures นะครับก็คือ มาโฟกัสกันนะครับเรื่องของนโยบายการต่างประเทศนะครับแล้วก็วัฒนธรรมในการวางยุทธศาสตร์การต่างประเทศของประเทศไทยนะครับพอต้องทำกันบ้านเพื่อที่จะเตรียมเนื้อหาที่จะไปปาฐกถาเนี่ยนะครับก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องอัปเดตนะครับให้กับประชาคมคนที่สนใจเรื่องเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอินโดนีเซียเนี่ยเข้าใจก่อนว่านาทีนี้เนี่ยภายใต้การนำของนายรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็รองนายรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วเนี่ยนะครับประเทศไทยเราวางนโยบายในการที่จะทำนโยบายการต่างประเทศในรูปแบบใหม่นะครับแล้วก็คำที่คุณศิริศักดิ์ใช้เนี่ยท่านใช้คำว่า diplomacy 2.0 นะครับหรือว่าการทูตเวอร์ชัน 2.0 นะครับซึ่งการทูตเวอร์ชัน 2.0 ของประเทศไทยสร้างขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากสิ่งที่เรียกว่าad hoc reactive firefighter นะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายการต่างประเทศของไทยนั้นมันมีลักษณะ ad hoc นะครับ reactive firefighter ก็คือเหมือนกับเน้นดำเนินการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าไปก่อนเหมือนนักดับเพลิงอ่ะคุณไปเจอไฟไหม้อ่ะคุณไม่สามารถที่จะมานั่งวางแผนคิดระยะยาวโน่นนี่นั่นถูกไหมหน้าที่ของมือดับไฟตรงนั้นก่อนนะครับแต่ว่ามันเป็นงาน ad hoc นะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เนี่ยประเทศไทยเราเพื่อที่จะหลายๆคนใช้คำว่านำพาประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องมีนโยบายเชิงรุก proactive มากยิ่งขึ้นนะครับคุณศิริศักดิ์บอกว่าการทูต 2.0 หรือว่า diplomacy 2.0 ของประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องเป็น structure forward looking strategic posture นะครับก็คือจะต้องมีการวางโครงสร้างจะต้องมองไปข้างหน้านะครับแล้วก็วางตำแหน่งแห่งที่ทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยให้ดีแล้วท่านก็สกัดออกมาเป็นคำ4คำนะครับท่านใช้คำหรือว่า4เสาหลักของนโยบายการทูต 2.0 นะครับเสาหลักแรก Diplomacy of Strategies นะครับก็คือประเทศไทยเราเนี่ยคงจะต้องวางยุทธศาสตร์ระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวละนะครับแน่นอนระยะสั้นเนี่ยมันจะต้องเป็น short term transactional exchanges นะครับก็คือมันเป็นการทูตต่างตอบแทนเราจะทำอะไรให้คุณแล้วคุณจะทำอะไรให้เรานะครับกับแต่ละประเทศเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่วางชัดในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะวางตำแหน่งแห่งที่ของประเทศไทยนะครับในทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็วางตำแหน่งแห่งที่ว่าภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้เนี่ยผลประโยชน์แห่งชาตินะครับ national interest ของประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะขับเคลื่อนอย่างไรเสาหลักนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น diplomacy of strategies อันนี้เป็นการทูตเชิงยุทธศาสตร์เป็นเสาหลักที่หนึ่งนะครับเสาหลักที่สองนะครับเขาเรียกว่า diplomacy of speed นะครับ speed ก็คือความเร็วถูกไหมครับเป็นการทูตแห่งความเร็วนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยต่อไปนี้ต้อง agile นะครับ agile ก็คือต้องเข้าคล่องว่องไวแก่สัปเหร่อนะครับ responsive maneuver นะครับแล้วก็จะต้องสามารถที่จะตอบสนองกับแรงขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากโลกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าไอ้ซีเลนนะครับหรือว่าช่องทางการขนส่งในตะวันออกกลางที่มันโดนปิดโดยสถานการณ์สงครามที่พันธมิตรสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลรุกรานเข้าไปในอิหร่านแบบนี้เนี่ยประเทศไทยเราจะตอบสนองยังไงซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นใช่ไหมฮะอย่างเช่นเราเองทำงานใกล้ชิดเลยกับคาตาร์เราเองทำงานใกล้ชิดเลยกับโอมานนะครับในการที่จะช่วยเหลือเรือของเราให้ออกมาให้ได้นะครับเรามีทีมที่คุยกับอิหร่านนะครับแล้วในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องอพยพคนจำนวนมากใช่ไหมตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดสงครามที่กาซาใช่ไหมครับที่ความขัดแย้งระหว่างฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่7ตุลา2ปีที่แล้วนะครับเราจะเร่งทำสถานการณ์นี้ยังไงได้บ้างนะครับเพื่อที่จะดึงคนออกมาเรื่องพวกนี้เป็น diplomacy of speed หรือว่าการทูตที่เน้นความเร็วนะครับเรื่องต่อมานะครับก็คือเรื่องของ diplomacy of coherence นะครับ coherence ก็อาจจะใช้คำว่าเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นทีมเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนโยบายการต่างประเทศที่คุณศิริศักดิ์บอกก็คือต่อไปเนี้ยทำงานเป็นไซโลไม่ได้ละไม่ใช่นโยบายการต่างประเทศก็ให้กระทรวงการต่างประเทศดูแลนะครับแต่ว่านโยบายการต่างประเทศต้องทำเป็นทีมไทยแลนด์นะครับซึ่งการจะทำเป็นทีมไทยแลนด์เนี่ยท่านก็ยกตัวอย่างขึ้นมาว่ากระทรวงการต่างประเทศต้องทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงการคลังต้องทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงพาณิชย์ถูกไหมครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้นอกจากความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์มันใช้เครื่องมือทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์ ช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างประเทศมาห้ามหันกันด้วยซึ่งก็โชคดีนะครับ

0: เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังเนี่ยคนที่กำกับดูแลก็คือรองนายกทั้ง3ท่านแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นภาษาอังกฤษแจ้งว่าเทคโนแครตนะครับเทคโนแครตก็คือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไอ้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างยาวนานอย่างเงี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเองนิติใช่ไหมฮะท่านเองก็เติบโตมาในสายกระทรวงการคลังนะครับมีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจการคลังนะครับก็ตอนนี้มาเป็นคนกำกับนโยบายหรือคุณสุภจีใช่ไหมครับก็เดินหน้าทำงานมาตั้งแต่ต่างประเทศจนประสบความสำเร็จในระดับโลกใช่ไหมครับแล้วก็มาทำกิจการในประเทศไทยดูแลกิจการในประเทศไทยก็เป็นมืออาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจตอนนี้ก็มาดูแลเรื่องของการค้าแล้วก็คุณศิรศักดิ์เองก็แน่นอนเติบโตมาในกระทรวงการต่างประเทศซะจนเข้าใจทั้งหมดแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งสำคัญในเวทีโลกเยอะเพราะนั้นลักษณะของเทคโนแครตหรือมืออาชีพพวกนี้แล้วก็เข้ามาเป็นผู้กำกับนโยบายที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองด้วยเนี่ยมันน่าจะทำให้ diplomacy of coherence ตรงนี้มันเดินหน้าได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือDiplomacy of communication นะครับหรือว่าการทูตที่เน้นเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าการดำเนินนโยบายทางการทูตที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องทำภายในประเทศนะถ้าเราทำในประเทศพร้อมกันได้เนี่ยเราสามารถที่จะส่ง narrative หรือว่าสื่อสารออกไปให้คนทั้งโลกเข้าใจได้ว่าประเทศไทยดำเนินนโยบายต่างๆอย่างไรทำให้คนไทยเข้าใจแล้วสนับสนุนด้วยเนี่ยภาพพจน์ตำแหน่งแห่งที่การทำงานเชิงยุทธศาสตร์ในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะคึกคักเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยก็จะทำให้เราเห็นแล้วว่าณนาทีนี้เนี่ยประเทศไทยเรากำลังจะกลับมาอีกรอบนึงละหลังจากที่ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเราก็รับทราบแล้วว่านโยบายการต่างประเทศของเรามันเคยตกต่ำถึงขีดสุดอะนึกออกไหมฮะคุณประเวณไมค์คุณตาลต้องจำได้นะครับว่าครั้งนึงเนี่ยนโยบายการต่างประเทศของเราตกต่ำสุดถึงขนาดที่นายกรัฐมนตรีต้องโทรศัพท์ส่วนตัวไปคุยกับผู้นำอีกประเทศหนึ่งแล้วผู้นำอีกประเทศหนึ่งนอนกลางวันอยู่ยังต้องนั่งรออ่ะจนในที่สุดผู้นำอีกประเทศหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วถึงคุยกันแล้วก็คุยกันแบบมีใครก็ไม่รู้เป็นล่ามบ้าๆบอๆด้วยแล้วก็ไปรับปากไปบอกว่าเดี๋ยวเราจะจัดการให้ทุกอย่างตามที่คุณร้องขออ่ะนั่นผมคิดว่านั่นคือจุดตกต่ำที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเราจะเคยมีนโยบายการต่างประเทศได้แล้วนะฮะไม่มีอะไรน่าจะตกต่ำไปกว่านั้นได้อีกแล้วนะครับในฐานะอารยประเทศนะครับวิธีการทำแบบนี้ที่ผู้นำคุยกันแล้วไปรับปากกันแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นในประเทศซึ่งแบบนึกออกไหมผมไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรเลยอ่ะ
1: ค่ะคือการพูดมันต้องมีความเป็นทางการหน่อย
0: ถูกมันต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ถูกไหมครับมันต้องผ่านข้อมูลมันต้องผ่านทีมงานที่เป็นมืออาชีพอ่ะไม่ใช่แบบเด็กฝึกงานโทรไปคุยกันน่ะนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยเราพยายามที่จะกลับมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า constructive middle power ใช่ไหมเราอยากที่จะกลับมาเป็นอำนาจกลางซึ่งประเทศไทยเราเคยทำได้ดีมากนะลองนึกภาพดูว่าสถานการณ์ที่ประเทศไทยเราทำได้ดีมากเนี่ยเราทำเรื่องพวกนี้ต่อเนื่องได้ตั้งแต่ผมคิดว่าประวัติศาสตร์การทูตของประเทศไทยเนี่ยโดดเด่นมากๆตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5ถูกต้องไหมครับณนาทีนั้นแน่นอนเราเป็นมหาอำนาจในเอเชียเรากับญี่ปุ่นเนี่ยคู่กันมาเลยถูกต้องไหมครับแล้วในช่วงนั้นเองญี่ปุ่นเองก็ระยะหลังนี้ก็ตกต่ำลงไปด้วยพอถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2แต่ไทยเราเองเนี่ยมีบทบาทโดดเด่นยืนอยู่กับประชาคมณตอนนั้นยุโรปเป็นแกนกลางของจักรวาลเนี่ยการเสด็จประพาสยุโรปทั้ง2ครั้งเนี่ยถึงแม้ครั้งที่2จะเป็นการเสด็จเพื่อรักษาตัวแต่การเสด็จประพาสครั้งที่1เนี่ยไปเพื่อที่จะดำเนินนโยบายทางการทูตที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราไม่ตกเป็นเป้าหมายของลัทธิล่าอาณานิคมอ่ะแล้วเราก็อยู่รอดปลอดภัยมาได้ถูกต้องมั้ยครับหรือในยุคต่อมาอย่างเช่นยุคสงครามโลกครั้งที่1อย่างเงี้ยประเทศไทยประกาศตัวเป็นกลางแต่ในขณะเดียวกันล้นเกล้ารัชกาลที่6เองก็มอนิเตอร์สถานการณ์ในยุโรปอยู่ตลอดถูกต้องไหมครับจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดเราประกาศส่งกองทัพไทยเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงโค้งสุดท้ายของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วเราก็ได้รับเกียรติในการที่จะร่วมเฉลิมฉลองในฐานะผู้ชนะของสงครามในขณะที่ในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเราแยกเป็นสองฝ่ายฝ่ายจอมพลป.พิบูลสงครามก็สนับสนุนญี่ปุ่น

0: ซึ่งทุกวันนี้ก็ทำให้เรากับญี่ปุ่นเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีและในขณะเดียวกันก็ปกป้องให้ประเทศไทยเราไม่ถูกโจมตีจากจักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งบ้าคลั่งมากคุณไปดูประสบการณ์ของสิงคโปร์มาเลย์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็แน่นอนจีนที่ถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะมันเป็นยังไงเรารอดจากพวกนั้นได้แต่ในอีกด้านหนึ่งเราก็มีคนอย่างท่านอาจารย์ปรีดีเราก็มีคนอย่างหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชใช่ไหมครับที่จัดตั้งเสรีไทยแล้วในที่สุดเราก็สามารถที่จะยืนได้อย่างเต็มภาคภูมิภายใต้แน่นอนตอนนั้นก็อีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทมากๆเลยก็คือในหลวงอนันต์ในหลวงรัชกาลที่8ใช่ไหมที่ท่านเองก็ถึงแม้จะเป็นยุวกษัตริย์แต่ว่าการที่ท่านรักษาเกียรติยศของประเทศไทยติดต่อกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็สามารถที่จะโพสิชันตัวเองให้เท่ากับลอร์ดหลุยส์เมาท์แบตเทนของอังกฤษได้เนี่ยก็ทำให้เรายืดหน้าแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มาจัดระเบียบโลกหลังสงครามโลกครั้งที่2อย่างเช่นตัวของสหประชาชาติได้หลังจากยุคนั้นก็สู่ยุคสงครามเย็นถูกต้องไหมครับยุคสงครามเย็นเนี่ยเราเองก็เดินหน้าในการที่จะสร้างอำนาจต่อรองให้ตัวเองหลังจากที่เรารู้แล้วว่าการที่เราเลือกข้างสหรัฐอเมริกาเนี่ยโอเคถึงแม้มันจะเป็นฝ่ายที่ชนะในที่สุดของสงครามเย็นในปี1991แต่ในภูมิภาคเนี่ยมันพังทลายไปหมดเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คนที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญแล้วก็สร้าง DNA จำนวนมากในกระทรวงการต่างประเทศอย่างเช่นคุณถนัดคอมันก็ตั้งอาเซียนขึ้นมาการตั้งอาเซียนขึ้นมาแล้วปีนี้ฉลอง59ปีเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยเรามีมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านยุติความขัดแย้งในอาเซียนภาคพื้นมหาสมุทรได้แล้วก็ทำให้ประเทศไทยโดดเด่นขึ้นมาในฐานะผู้นำของกลุ่มของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มีอำนาจในการที่จะต่อรองท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งสงครามเย็นหลังสงครามเย็นพอโลกเข้าสู่โลกาภิวัตน์เราก็มีคนที่เป็นอดีตนักการทูตใช่ไหมฮะแล้วก็ไปทำอยู่ภาคเอกชนแล้วก็ในที่สุดมาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเช่นคุณอนันต์ปัญญารชุนใช่ไหมฮะจนเราสามารถที่จะเป็นหัวหอกเลยในการที่จะนำพาอาเซียนให้สร้างเขตการค้าเสรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอัฟตาขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราเองก็เป็นผู้นำแล้วจนณเวลานั้นเนี่ยผมคิดว่า position ของประเทศไทยในฐานะอำนาจกลางหรือ middle power เนี่ยมันโดดเด่นแทบจะเรียกได้ว่าถึงขีดสุดละถึงแม้หลังจากนั้นเราจะเจอวิกฤตเศรษฐกิจ Asian Financial Crisis หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่าวิกฤตต้มยำกุ้งใช่ไหม เราอาจจะถดถอยทางด้านเศรษฐกิจแต่ในเวทีอาเซียนเองเราก็มีคนอย่างอาจารย์สุรินทร์ พิษสุวรรณใช่ไหมครับที่สามารถที่จะเริ่มต้นกระบวนการอย่างเช่น constructive engagement ดึงประเทศเมียนมาเข้ามาได้สามารถที่จะกำหนดทิศทางของอาเซียนจนเกิดเป็นอาเซียนวิชั่น2020แล้วทำให้เกิดประชาคมอาเซียนได้ในปี2015แล้วหลังจากนั้นปัญหาก็คือมันถดถอยนาทีนี้มันอาจจะต้องเป็นนาทีที่เราเองก็ต้องพยายามที่จะเดินหน้าแล้วก็กลับมาทวงคืนตำแหน่งมหาอำนาจกลางหรือว่า middle power ของเราให้ได้อะแล้วเราก็ทำเยอะใช่ไหมเราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีหลายๆเรื่องละอย่างเช่นตอนนี้เราเป็น BRICS partner กับ global south ในขณะเดียวกันกับ global north เองเนี่ยถ้าคุณตาแล้วคุณฟังจำได้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่กี่เดือนไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณศิริศักดิ์เองก็เพิ่งเดินทางไปที่ปารีสเพื่อที่จะไปอัปเดตสถานการณ์เรื่องของการที่เราจะขอเป็นสมาชิกของ OECDเราเริ่มเห็นบทบาทพวกนี้มากยิ่งขึ้นครับในภูมิทัศน์ในแลนด์สเคปของการต่างประเทศซึ่งตอนนี้มันเป็นความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้วห้ำหั่นกันทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์ครับ
1: ค่ะก็จะเห็นทิศทางเรื่องของ Diplomacy 2.0 ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะว่าทางกระทรวงการต่างประเทศก็พยายามจะเน้นเรื่องของการทูตแล้วก็มีเรื่องของการทูตทางด้านเศรษฐกิจเชิงรุกด้วยก็พยายามที่จะได้ขยายไปยังตลาดใหม่ๆแล้วก็สื่อสารบทบาทของประเทศไทยด้วยนะคะทีนี้ความสำเร็จของ Diplomacy 2.0 เนี่ยอาจารย์ปิติมองว่าเราจะดูได้จากอะไรจะวัดยังไงคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องดูต่อไปนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่อย่างเช่นเราเริ่มพูดถึงเรื่องของ calibrated re-engagement ใช่ไหมการค่อยๆกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอีกครั้งหนึ่งแบบที่มีการค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเป็นสะพานสามารถที่จะดึงเมียนมาให้ไม่ตกเป็นเขาเรียกอะไรเขตอิทธิพลหรือเป็นรัฐบริวารของจีนได้ไหม

แล้วพม่าจะสามารถกลับมา engage กับอาเซียนโดยมีประเทศไทยเป็นสะพานแล้วทำให้เกิดสันติสุขในเมียนมาได้ไหมไอ้เรื่องนี้เป็นตัวหนึ่งที่เป็นอินดิเคเตอร์สำคัญนะครับอีกอินดิเคเตอร์สำคัญก็คือเรากับกัมพูชาแน่นอนว่านาทีนี้เนี่ยไอ้ความขัดแย้งมันครบ1ปีไปเนี่ยมันร้าวลึกลงไปถึงภาคประชาชนที่เกลียดชังกันอะทำยังไงถึงจะสามารถที่จะประสานรอยร้าวได้ทำยังไงถึงจะใช้เวทีซึ่งแน่นอนประเทศไทยเรารับรู้แหละว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายรุกรานกัมพูชาไม่เคารพกฎกติกาสากลถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะเป็นสนธิสัญญาเจนีวาที่เขาบุกทำลายเข้ามาในพื้นที่ของพลเรือนน่ะจำได้ไหมจรวด BM-21 ถล่มปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็มีคนไทยจำนวนหนึ่งเสียชีวิตคนไทยอีกเรือนแสนต้องพลัดถิ่นน่ะต้องย้ายถิ่นที่อยู่ออกมาจากบ้านของตัวเองอ่ะไอเนี่ยละเมิดสนธิสัญญาเจนีวามีทหารไทยจำนวนมากขาขาดเพราะว่ากัมพูชาใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลละเมิดสนธิสัญญาออตตาวาเรารู้แหละว่าทั้งหมดเกิดขึ้นเพียงเพราะว่าผู้นำของกัมพูชาต้องการที่จะรักษาสถานะสร้างฐานเสียงที่แข็งแกร่งในทางการเมืองเพราะผู้นำของกัมพูชาเองเนี่ยถูกต่อต้านจากทั่วโลกอ่ะเพราะว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะตัวเขาหรือครอบครัวของเขาหรือบุคคลใกล้ชิดของเขาไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครือข่ายการค้ามนุษย์การหลอกลวงออนไลน์สแกมการฟอกเงินถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องแล้วก็แน่นอนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงอย่างเช่นนักการเมืองฝ่ายค้านของกัมพูชาถูกลอบสังหารในประเทศไทยอ่ะผมถึงบอกว่าจุดนี้มันคือจุดที่ต่ำสุดของประเทศไทยถูกต้องไหมครับในเรื่องของนโยบายการต่างประเทศภายใต้ผู้นำที่มันแบบซึ่งแน่นอนมันเดี๋ยวมันจะต้องไปชำระคดีความอะไรต่อมีอะไรต่อเพราะนั้นเราเองจะฟื้นฟูสถานะนี้ได้ยังไงแน่นอนรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การนำของคุณศรีหศักดิ์ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เป็นรองนายกที่ดูแลเรื่องกิจการต่างประเทศเนี่ยเราอยากจะคุยกับกัมพูชาในรูปแบบของทวิภาคีแต่ว่ากัมพูชาเองก็เลือกที่จะไปเดินหน้าในกระบวนการของ UNCLOS ใช่ไหม UNCLOS ตัว compulsory reconciliation เราไม่ครับหรือว่าการประนอมภาคบังคับซึ่งก็เท่ากับเป็นการดึงเอานานาชาติเข้ามาด้วยเนี่ยเราจะเดินหน้าเรื่องพวกนี้ยังไงนะครับ แน่นอนปัญหาตอนนี้ก็คือมันเป็น deadlock ที่สำคัญเพราะมันมีมิติการเมืองภายในประเทศด้วยถูกต้องไหมเนื่องจากฝ่ายการเมืองเองอย่างเช่นคุณอนุทินเองก็ไปปลุกกระแสชาตินิยมไปเยอะแล้วอะมันก็เลยทำให้ไอ้การเดินหน้าเรื่องนโยบายการต่างประเทศตรงนี้ที่เป็นเรื่องประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นเรื่องยากที่สุดนะครับก็ถ้าเกิดผมคิดว่า2เรื่องนี้มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ นะครับที่จะทำให้เราเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจะกลับมาเป็นผู้นำในเวทีอาเซียนได้ไหมแล้วหลังจากนั้นเรื่องที่3ก็คือการวางยุทธศาสตร์ในการที่จะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยท่ามกลางสถานะของการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกถูกต้องไหมตอนนี้ระเบียบโลกเก่ามันพังทลายไปแล้วไอ้ที่เราอยู่กันมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ต่อไปแล้วมันกำลังอยู่ในช่วงของการฟอร์มูลเลตระเบียบโลกใหม่แต่แน่นอนมหาอำนาจเก่าอย่างเช่นสหรัฐอเมริกามันถดถอยมหาอำนาจใหม่อย่างเช่นจีนมันยังไม่ผงาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นกลไกพหุภาคีที่ประเทศไทยเราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับเพราะนั้นอย่างในปาฐกถาของผมเนี่ยผมเสนอว่าไอ้วัฒนธรรมทางการต่างประเทศของประเทศไทยแล้วก็มิติทางด้านสังคมวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยมันน่าจะใช้เป็นเรือนำร่องที่จะทำให้ประเทศไทยเรากลับเข้าสู่เวทีประชาคมนานาชาติได้นะครับในปาฐกถาผมเลยขอแนะนำคำศัพท์ภาษาไทยให้คนอินโดนีเซียรู้จัก4คำคือคำว่าสวัสดีคำว่าสบายสบายคำว่าเกรงใจแล้วก็คำว่าไม่เป็นไรนะครับไอ้คำว่าสวัสดีเนี่ยแน่นอนเราอาจจะหมายถึงการเขาเรียกอะไรทักทายอย่างสุภาพประกอบด้วยการไหว้การน้อมศีรษะถูกต้องไหมครับแต่ว่าในทาง culturally แล้วก็ในทาง diplomacy เนี่ยไอ้การเดินหน้าการโปรโมทคำว่าสวัสดีแล้วก็การไหว้ของประเทศไทยเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงคอมมิตเมนต์หรือความผูกพันอย่างแรงกล้าของประเทศไทยในมิติเรื่องของ inclusivity, accessibility แล้วก็ universal engagement

0: ครับการสวัสดีการไหว้การน้อมตัวพนมมือไหว้กับทุกคนเนี่ยมันคือการเปิดช่องทางการสื่อสารกับทุกฝ่ายมันคือการที่เรา inclusivity ไงไม่ว่าจะเป็นกับวอชิงตันดีซีกับปักกิ่งกับบรัสเซลกับโตเกียวกับจาการ์ตาเนี่ยเราพร้อมที่จะสวัสดีทักทายกับทุกคนแล้วเราไม่เลือกข้างเราไม่ปิดประตูถูกต้องไหมครับมันเป็นโพสเจอร์มันเป็นท่าทีทางการทูตแบบไทยที่มันยืนยันว่าประเทศไทยเรามีความเป็นกลางเราพร้อมที่จะเป็นสะพานในการที่จะเชื่อมโยงทุกคนได้ผ่านคำที่คนทั่วโลกรู้จักอะคำว่าสวัสดีผมทำงานในต่างประเทศเนี่ยพอทุกคนรู้ว่าผมมาจากเมืองไทยคำที่คนเกือบทั้งหมดพูดกลับมากับผมเลยคำว่าสวัสดี
1: ค่ะ
0: มันเป็นคำที่ universal ระดับหนึ่งแล้วในเรื่องของการ greeting อ่ะมันไม่ได้แตกต่างจากคำว่า good morning มันไม่ได้แตกต่างคำว่า hello มันไม่ได้แตกต่างจากคำว่าชาวมันไม่ได้แตกต่างคำว่าหนีห่าวแล้วอ่ะนึกออกไหมฮะมันเป็นคำที่ universal พอที่เราจะใช้เพื่อที่จะเปิดว่าเอ้ยประเทศไทยเรา inclusive เรา accessible เราเข้าถึงได้และเราพร้อมที่จะ engage กับทุกคน universal engagementนะครับอันต่อมาก็คือว่าสบายสบาย
1: สบายสบายค่ะ
0: ไอ้สบายสบายนี่นิสัยของคนไทยมากเลยถูกต้องไหมสบายสบายถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษมันคือ comfortable บวก relax อะมันไม่ใช่แค่สบายใช่ไหมมันมีผ่อนคลายด้วยนะมัน comfortable มันคือแบบกินอิ่มนอนอุ่นใช่ไหมแต่บางทีมันเครียดอยู่แต่พอมันสบายสบายเนี่ยมันมี sense ของว่า relax เข้าไปด้วยซึ่งไอ้นี่ทุกคนในโลกรู้จักว่าประเทศไทยมันทำหน้าที่นี้ถูกต้องปะอารมณ์ประมาณแบบนอนอยู่ที่ชายหาดที่เกาะอะไรสักเกาะหนึ่งแล้วก็มีมะพร้าวแล้วก็ฟังเสียงคลื่นอากาศดีๆซีฟู้ดอร่อยๆนวดไทยอ่ะไอ้นี่มันคือสิ่งที่ทุกคนรู้จักถูกต้องไหมครับเพราะนั้นไอ้สบายๆเนี่ยในทางการทูตในทางการทูตเชิงวัฒนธรรมนี่มันหมายถึงอะไรมันหมายถึง pragmatism มันหมายถึง friction reductions มันหมายถึง psychological comfort ครับ pragmatism คืออะไร pragmatism คือมันเป็นอย่างที่มันเป็นอ่ะเรายอมรับอย่างที่มันเป็นอ่ะสบายสบายของเรามันคือคุณเดินไปที่ชายหาดของประเทศไทยอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบระบบระเบียบเหมือนชายหาดในญี่ปุ่นในเกาหลีใต้ในสิงคโปร์ถูกต้องไหมที่ทุกอย่างมันมีกฎหมดอ่ะแต่ชายหาดของเรามันมีบางส่วนที่อิเล็กเคขานะแต่มันสบายอ่ะถูกต้องไหมมันแพลกเมติซึมอ่ะมันมีนวดริมชายหาดชั่วโมงละ200บาทไปยันนวดสปาในโรงแรม5ดาวริมชายหาดชั่วโมงละ 20,000 บาทอ่ะมันมีหมดอ่ะมันแพลกเมติกถูกต้องไหมครับมัน friction reductions มันลดความตึงเครียดมันลดแรงเสียดทานแล้วมันทำให้เกิดความสบายใจในทางจิตวิทยา psychological comforts เพราะฉะนั้นไอ้ความ easy comfortable reliable partner มันทำให้ประเทศไทยกลายเป็น reliable partners ครับมันทำให้ประเทศไทยเรากลายเป็นพื้นที่ตรงกลางที่ชัดก็ต้องใช้คำไทยอ่ะสบายสบายเชื่อถือได้ในการที่จะเป็นพันธมิตรมันเป็นพื้นที่เปิดที่เราไหว้เราสวัสดีแล้วทุกคนพร้อมที่จะมาเจรจามาทำการค้ามาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในพื้นที่ตรงนี้ได้เหมือนกับที่คุณถนัดเคยเปิดเรือรับรองของสำนักนายก2แห่งอ่ะอดีตบ้านจอมพลสฤษดิ์กับอดีตบ้านจอมพลปในทศวรรษ1960อ่ะสมัยนั้นไม่มีโรงแรม5ดาวนะฮะแต่เรามีบ้านสวยๆอยู่2หลังที่แหลมแท่นบางแสนแล้วเราก็เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรองนายกรัฐมนตรีของ5ประเทศอาเซียนมารีแลกซ์กันน่ะมาคุยกันริมทะเลดื่มยาแก้ไอกันไปแลกเปลี่ยนไอเดียกันไปตีกอล์ฟมันก็เล่นน้ำทะเลอะไรอย่างเงี้ย แล้วในที่สุดมันสร้าง long term relations ไงมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีของ5ประเทศนั้นจนกลายเป็นอาเซียนแล้วอาเซียนก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้59ปีแล้วโดยที่เราไม่มีปัญหาอย่าง Brexit ไงและไอ้บางแสน spirits หรือว่าไอ้ Hawaii Church spirits เนี่ยการใส่เสื้อแบบไม่เป็นทางการนั่งคุยกันการนั่งคุยกันริมทะเลเนี่ยเวลาฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพก็ต้องไปจัดประชุมที่เมืองชายทะเลเซบูใช่ไหมเวลาอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพก็ต้องไปจัดประชุมที่ถ้าไม่บาหลีก็ลาปวนบาโจถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้มันคือสบายสบายครับอันต่อไปเกรงใจไอ้เกรงใจนี่บางทีมันเขาเรียกอะไรคนไทยเราบอกว่ามันเป็นคำที่ อธิบายยากมากเลยนะโดยการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษถูกไหม

0: ถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาคำว่าเกรงใจมาอธิบายโดยภาษาอังกฤษเนี่ยมันคงต้องใช้คำว่าอะไร considerate ใช่ไหม considerate คือคิดให้มันลึกซึ้งคิดให้มันครบถ้วนรอบด้านใช่ไหมมัน considerate มัน mindful mindful ในแง่ที่ว่าเราแคร์ความรู้สึกของทุกคนใช่ไหมครับ mindful มัน hesitate นะมัน hesitate คือมันไม่พรีผามมันไม่แบบโจมตีนะมันจะค่อยๆแบบเรียบๆเคียงๆใช่ไหมครับในการที่จะอะไรครับในการที่จะให้ความเคารพและมีปฏิสัมพันธ์กับทุกฝ่ายซึ่งไอ้เรื่องนี้เนี่ยคำว่าเกรงใจเนี่ยถ้าเอาไปใช้เป็นคำศัพท์ในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันคือ mutual respect มันคือการเคารพซึ่งกันและกันมันคือ strategic restraint ครับมันคือการเข้าใจในยุทธศาสตร์เข้าใจในเงื่อนไขเข้าใจในข้อจำกัดของทุกฝ่ายแล้วพยายามที่จะประนีประนอมเปิดพื้นที่ทางการเมืองเปิดพื้นที่ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยรักษาหน้าใช่ไหมรักษาหน้าของทุกคนใช่ไหมมันทำให้เวลาเราต้องการที่จะเข้าไป resolve ไปหาทางออกในเรื่องความมั่นคงที่มันยากๆอ่ะถ้าต่างฝ่ายต่างเกรงใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอ่ะไอ้เรื่องยากๆพวกนี้มันพอจะเดินหน้าต่อไปได
1: ้
0: คือไอ้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของไทยถูกต้องไหมฮะแล้วก็คำสุดท้ายที่ผมเสนอไปคือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยแปลตรงตัวก็คือภาษาอังกฤษก็คือ no problem ใช่ไหมไม่มีปัญหา it doesn't matter ไม่เป็นไรหรอกถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าเอาคำนี้มาใช้ในการดำเนินนโยบายการต่างประเทศมันคือ strategic resilience ครับมันคือการยืดหยุ่นถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างยั่งยืนในทางยุทธศาสตร์มันคือ grace under pressure ครับมันคือความปราณีมันคือความใจดีมันคือความกรุณาภายใต้สถานการณ์ที่มีความกดดันมันคือการ emotional de-escalation มันคือการลดระดับความตึงเครียดถูกต้องไหมครับเพราะอะไรเพราะแน่นอนนาทีนี้ไอ้ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีช็อคหลายอย่างเพราะไม่ไอ้ช็อคพวกนี้นี่มันทำให้เกิดความเครียดไงแต่ถ้าสามารถที่จะให้อภัยกับบางเรื่องได้สามารถที่จะรีเซ็ตสามารถที่จะตั้งต้นใหม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่กับไอ้ความตึงเครียดแบบนั้นยอมที่จะให้อภัยกันแต่ไม่ลืมนะแต่พร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้ pivot back towards constructive dialogue หมุนกลับแล้วบอกไม่เป็นไรหรอกแล้วเดินหน้าเจรจากันต่อไปได้เนี่ยไอ้เนี่ยมันสร้างคูชั่นครับมันสร้างตัวที่จะเป็นแรงลดแรงกระแทกแล้วมันทำให้เปิดช่องทางทางการทูตให้เราสามารถที่จะเดินหน้าได้อย่างยืดหยุ่นก็เลยเสนอ4คำนี้ไปว่าประเทศไทยเราลองมองถ้าจะมองวัฒนธรรมการทูตของประเทศไทยอ่ะที่เมื่อกี้ผมเล่ามาตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5รัชกาลที่6จนถึงสมัยสงครามโลกสงครามเย็นจนเริ่มเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์อ่ะเราเป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะครับ
1: โอ้จากเส้นทางทางการทูตของประเทศไทยเป็นเวลาร้อยๆปีมาถึงตอนนี้อาจารย์ปิติช่วยให้ข้อเสนอเรื่องของวัฒนธรรมทางการต่างประเทศในยุคนี้ยุค Diplomacy 2.0 นะคะผ่าน4คำที่ทำให้เห็นวิธีการสื่อสารของประเทศไทยนะคะที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการเปิดพื้นที่การสื่อสารเป็นพื้นที่ที่พูดคุยกันเชื่อถือได้แล้วก็ลดแรงเสียดทานเป็นพื้นที่ที่มีความเคารพซึ่งกันและกันยืดหยุ่นนะคะก็พอจะมองเห็นเรื่องของยุทธศาสตร์ของการทูตในยุคนี้นะคะทีนี้สุดท้ายค่ะอาจารย์ถ้าเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นนโยบายการทูต 2.0 จริงๆเนี่ยระบบการทำงานในเชิงการทูตของประเทศไทยเนี่ยโครงสร้างต่างๆจะต้องเปลี่ยนอะไรยังไงต่อจากนี้บ้างไหมคะ
0: ผมคิดว่าจริงๆเรามีโครงสร้างที่ดีมากนะครับเพียงแต่ว่าจะทำยังไงให้เราสามารถที่จะเอาความสำเร็จของประเทศไทยเนี่ยไปนำเสนอกับเวทีโลกได้ผมคิดว่ากระทรวงต่างประเทศอย่างเดียวไม่พอก็ต้องเหมือนที่คุณเสียศักดิ์บอกมันต้องเป็น diplomacy of coherence นะครับก็คือทุกฝ่ายมันต้องเดินหน้าเพราะว่าจริงๆแล้วงานของทุกกรมทุกกระทรวงภาคเอกชนสถานศึกษามหาวิทยาลัยโรงเรียนเนี่ยมันมีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศหมดนั่นแหละแต่จะทำยังไงให้ อีกตัวหนึ่งก็คือตัว diplomacy of communication เสาหลักที่4ของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศมีแผนยุทธศาสตร์ในการเขาเรียก strategic communication การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ให้คนไทยเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้มากขึ้นไหมให้ประชาคมโลกเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้มากขึ้นไหมเราอาจจะยังอ่อนเกินไปกระทรวงต่างประเทศของประเทศไทยเล็กมากนะครับเมื่อเทียบกับขนาดของประเทศไทยในเวทีโลกนึกออกไหมฮะว่าประเทศขนาด middle power อย่างประเทศไทยเนี่ยถ้าคุณไปดูงบประมาณถ้าคุณไปดูจำนวนคนจำนวนบุคลากรเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอื่นๆใหญ่กว่าประเทศไทยเยอะแต่ของประเทศไทยเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยดันไปลดชั้นให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นกระทรวงเกรด C อ่ะเนื้อว่าคุณไปถามเอานักการเมืองเลยนะคืออย่าไปถามพวกเทคโนแครตนะอย่าไปถามพวกมืออาชีพอย่าไปถามพวกนักวิชาการนะแต่คุณไปถามพวกนักการเมืองอ่ะมีใครอยากเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไห
1: ม
0: เขาแย่งเป็นศึกษาเกษตรคมนาคมถูกต้องไหมฮะไม่มีใครเขามาแย่งเป็นกระทรวงการต่างประเทศหรอกงบประมาณมันน้อยถูกต้องไหมเพราะนั้นยังไม่พอนักการเมืองอ่ะช่องทางหาเสียงหาเลยก็ไม่มีด้วยกระทรวงการต่างประเทศอ่ะที่สำคัญงานที่ทำก็ยากนะแล้วยังต้องทำงานกับคนเก่งๆอีกเต็มไปหมดอ่ะแล้วคนเก่งๆพวกนั้นเขาก็แบบโอ้มาตรฐานทางจริยธรรมสูงอีกต่างหากเพราะนั้นในทางการเมืองเนี่ยไอ้วัฒนธรรมทางการเมืองของเรามันไม่ได้พัฒนาเท่าวัฒนธรรมทางด้านนโยบายต่างประเทศของเราฮะก็ต้องดูต่อไปลองนึกภาพดูว่าอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีคือเบอร์หนึ่งรองประธานาธิบดีคือเบอร์สองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
1: ใช่
0: แต่ณปัจจุบันมันดีขึ้นสังเกตดูคุณศิริศักดิ์ได้ตำแหน่งรองนายรัฐมนตรีแล้วก็มีบทบาทสูงนะครับในเวทีการเมืองมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีระดับหนึ่ง
1: ค่ะก็เท่ากับว่ามาในยุคนี้เนี่ยเราก็ได้เริ่มเห็นทิศทางนะคะแล้วก็วันนี้อาจารย์ได้ช่วยใส่ภาพแล้วก็วิเคราะห์ให้เห็นนะคะถึงเรื่องของ Diplomacy 2.0 ประเทศไทยเนี่ยจะนิยามตัวเองยังไงทิศทางจะเป็นยังไงวัฒนธรรมการต่างประเทศจะเป็นอย่างไรนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ปิติมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเอาไว้คุยกันอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันเช่นเคยค่ะวันนี้คุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะคะอาจารย์อยู่ที่กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียในบทบาทของผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนประจำอยู่ที่จาการ์ตานะคะและอาจารย์อยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์ของจุฬาด้วยค่ะวันนี้เข้าใจเลยนะคะที่อาจารย์เล่าให้ฟังเรื่องของยุทธศาสตร์ทางการทูตนะคะ Diplomacy 2.0ซึ่งคำถามใหญ่ก็คือทิศทางของประเทศไทยเนี่ยเราจะวางตำแหน่งของประเทศไทยอย่างไรในโลกที่มีความผันผวนแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะทำยังไงนะคะให้กลายเป็นความมั่นคงทำให้ประเทศไทยกลับมาอยู่ในจอเรดาร์ของโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของยุทธศาสตร์การต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องเชื่อมแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทำให้ชีวิตของคนไทยเนี่ยดีขึ้นได้ด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ได้เห็นภาพนะคะนโยบายทิศทางของกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ที่อาจารย์ได้ให้ข้อเสนอนะคะถึงวัฒนธรรมการต่างประเทศของบ้านเราผ่าน4คำสวัสดีสบายสบายเกรงใจไม่เป็นไรก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมการต่างประเทศที่เรามีการเปิดช่องทางการสื่อสารมีเรื่องของการลดแรงเสียดทานสร้างความเป็นเพื่อนเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ทำให้เกิดการเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ใช้ความยืดหยุ่นความใจดีลดระดับความตึงเครียดนะคะวันนี้ได้ติดตามกันขอบคุณอาจารย์ปิติด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่วันจันทร์นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
3: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผลึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่าง ในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจักรพรรดิตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยที่มีความงดงามและมีความทางการสูงมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีแต่มีความพิถีพิถันและหรูหรากว่าเหมาะสำหรับสวมใส่ในงานพระราชพิธีหรืองานสำคัญระดับชาติที่ต้องการความสง่างามและความเป็นสิริมงคลสูงสุดและในปัจจุบันก็ได้รับความนิยมในการนำรูปแบบของชุดมาจัดทำเป็นชุดเจ้าสาวองค์ประกอบของชุดไทยจักรพรรดิได้แก่ผ้าสำหรับห่ม2ผืนผืนแรกคือสบายแพรจีบเป็นผ้าห่มชั้นในและผ้าสะพักสำหรับห่มทับด้านนอกปากอย่างสตรีชั้นสูงในสมัยโบราณส่วนผ้านุ่งใช้ผ้ายกไหมที่มีลวดลายงดงามหรือยกดิ้นทองมีจีบหน้าและชายพกคาดเข็มขัดและสวมเครื่องประดับเข้าชุดกัน

0: การศึกษาแบบเจาะลึกแนะแนวคิดนำแนวทางเตรียมความพร้อมสู่สาขาที่ใช่มหาวิทยาลัยที่ชอบเปิดเทรนด์การศึกษาและอาชีพให้ทางเลือกและทางรอดในยุคดิจิทัลเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive TCAS กับพี่ณัฐ ณัฐยาเพชรวัฒนาวิทยากรแนะแนวการศึกษาเมนเทอร์โค้ชแนะแนวอาชีพและการวางแผนการศึกษาของหน่วยงานด้านการศึกษาชั้นนำทุกวันอาทิตย์ 17:30 นทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสเด็กที่แคสห้ามพลาดบางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับกรมการค้าภายในเปิดจุดจำหน่ายมะม่วงในพื้นที่สำคัญ10จุดเพื่อกระจายผลผลิตในช่วงปลายฤดูกาลนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและเปิดพื้นที่จำหน่ายมะม่วงให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยระบายผลผลิตในช่วงปลายฤดูกาลโดยปัจจุบันยังมีมะม่วงพันธุ์เขียวมรกตและโชคอนันต์จากพื้นที่ภาคเหนือทยอยออกสู่ตลาดรวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงซึ่งเกษตรกรได้แปรรูปไว้ในช่วงผลผลิตออกมากเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและนำมาจำหน่ายนอกฤดูกรมการค้าภายในจึงได้เปิดจุดจำหน่ายมะม่วงรวม10จุดในพื้นที่สำคัญอาทิตลาดนัดกรมศุลกากรกองทัพบกและห้างเจเจมอลเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและดูดซับผลผลิตจากเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยตลอดการดำเนินโครงการสามารถเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตมะม่วงออกสู่ตลาดได้แล้วมากกว่า 1,000 ตันและช่วยบรรเทาปัญหาผลผลิตกระจุกตัวสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงปลายฤดูกาลทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการณ์ว่าในปี2569จะมีผลผลิตมะม่วงประมาณ 1.3 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ2โดยมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ15และอีกร้อยละ85จำหน่ายเพื่อการบริโภคภายในประเทศทั้งในรูปแบบผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูปประธานสมาพันธ์ SME ไทยเสนอรัฐบาลสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนด้วยกลไกที่เหมาะสมและสร้างโอกาสทางการตลาดนายนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME

0: และส่งเสริมการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยกลไกทางการเงินที่เหมาะสมลดข้อจำกัดในการเข้าถึงสินเชื่อและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของผู้ประกอบการและขอเสนอให้ MSME Plus เป็นวาระแห่งชาติเพื่อการกำหนดนโยบายของภาครัฐที่ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการรายย่อยและรายเล็กในทุกมิติเพราะ MSME ไม่ใช่เพียงผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศแต่เป็นฐานรากของการจ้างงานการสร้างรายได้และการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ทุกชุมชนโดยเสนอผ่านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับเกาหลีใต้ประกาศความพร้อมในการเป็นกำลังสำคัญของห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลกประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เป็นประธานจัดงานประชุมสุดยอดปัญญาประดิษฐ์ที่นครซานฟรานซิสโกของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยได้รวบรวมผู้นำบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกร่วมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของเกาหลีใต้เพื่อขับเคลื่อนเกาหลีใต้สู่การเป็นมหาอำนาจด้านปัญญาประดิษฐ์และประกาศปฏิญญาซานฟรานซิสโกด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นการยืนยันความพร้อมของเกาหลีใต้ที่จะเป็นกำลังสำคัญของห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลกนอกจากนี้ผู้นำเกาหลีใต้ได้แยกพบปะกับเจนเซนหวงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NVIDIA แซมอัลแมนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OpenAI ดาริโออาร์มอเดอีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Anthropic และฮอกแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Broadcom เพื่อผลักดันความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและทั้งหมดนี้คือทันข่าว 9:00 น.จากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา 13:00 น.

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการแล้วนะครับ
2: Innovative Wisdom ครับ
1: ครับผมซึ่งเรา2คนนะครับจะนำความรู้ทางด้านการเงินมาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจนะครับก็วันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าควรให้ความสำคัญ
2: โอเค
1: มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าผมอยากจะส่งเสริมเรื่องของตัวแทนขายประกันชีวิตนะฮะแต่เป็นเพราะว่าวันนี้เนี่ยเวลาเราพูดเรื่องของการลงทุนองค์กรหลักที่ส่งเสริมเรื่องการลงทุนก็มักจะเป็นองค์กรที่เกี่ยวโยงกับตลาดทุน
2: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นก.ล.ต.ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ซึ่งแน่นอนพอเป็นองค์กรเหล่านั้นสิ่งที่เป็นสื่อองค์ความรู้นะครับที่เขาพัฒนาขึ้นมาก็เลยมักจะเป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวโยงกับ
2: ตลาดทุน
1: การออมเงินการเลือกหุ้นการจัดสรรสินทรัพย์การกระจายความเสี่ยงนึกออกไหมครับอาจารย์คณิตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาหนึ่งในประเทศไทยเหมือนกันที่ทำให้คนไทยเราเนี่ยมีสัดส่วนของการซื้อประกันไม่ต้องพูดถึงประกันชีวิตก็ได้นะเอาประกันทุกประเภทก่อนเลยเนี่ยในสัดส่วนที่ต่ำมาก
2: ครับ
1: แล้วเราก็มักจะซื้อประกันเพราะอะไรครับเพราะโดนบังคับครับ
2: หรือลดหย่อนภาษีอะไร
1: ใช่นะครับคือเรามักจะซื้อเพราะมันมีเหตุให้ใครบางคนเนี่ยมาบังคับเราให้เราต้องซื้อ
2: เหตุเหนือกว่าความต้องการประกันจริงๆ
1: ใช่ทั้งที่เวลาเราพูดถึงการออมเพื่อเกษียณหรือเวลาเราพูดถึงการลงทุนผ่านตลาดหุ้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้แผนการออมของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราทุกคนมีหนี้สินคืออะไรครับจางคณิต
2: นั่นสิเป็นเรื่องของความตั้งมั่นเหรอ
1: ไม่ใช่เป็นเพราะเรามักจะเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันครับอาจารย์อนิตเรามักจะเจอรายจ่ายครั้งใหญ
2: ่โอเค
1: ที่เราไม่ได้วางแผนไว
2: ้ครับ
1: แล้วผมก็เชื่อเลยนะถ้าธนาคารแห่งประเทศไทยทำเซอร์เวย์ดูคนที่เขาเป็นหนี้เยอะหนี้ครัวเรือนเนี่ยที่วันนี้เราแบบมีหนี้ครัวเรือน 80% 90% ของ GDP ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพราะ

0: คนคนนั้นเนี่ยก็จะบอกว่าก็จำเป็นต้องเป็นหนี้อ่ะ
1: โอเค
0: เพราะว่าพ่อป่วยอ่ะเพราะว่าแม่ประสบอุบัติเหตุเพราะว่าบ้านไฟไหม้นึกออกไหมอาจารย์คณิตเพราะว่าเราไปขับรถจักรยานยนต์แล้วไปเผลอชนรถเบนซ์เราต้องไปซ่อมรถเบนซ์เขาอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือการเป็นหนี้เพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันทั้งสิ้นเลย
1: แต่เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เชื่อมโยงมาถึงวันนี้เนาะเป็นสิ่งที่มีสัญญาประกันคุ้มครองได้ด้วย
0: ใช่
1: เพราะบางครั้งมันมีบางเหตุจริงๆที่แบบไม่ได้อะเกิดเหตุต้องใช้ใจฉุกเฉิน
0: ครับ
1: แต่เมื่อเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุต่างๆเหล่านี้โอ้เราพอมีเครื่องมือในการคุ้มครองอยู
0: ่ตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่ามันเป็นอีกจิ๊กซอว์นึงที่สำคัญเนาะที่วันนี้ถ้าเกิดคนไทยเราปรับมุมมองใหม่เรื่องของการซื้อประกัน
1: ครับ
0: เพื่อเป็นการประกันความเสี่ยงจริงผมเชื่อว่ามันมีส่วนสำคัญที่จะลดหนี้ครัวเรือนในประเทศไทยอันนี้คือความเชื่อส่วนตัวนะ
1: โอเค
0: เป็นไฮโปโทซิสส่วนตัวที่คิดว่ามันจะมีส่วนช่วยผมไม่เชื่อหรอกว่าวันนี้ที่ครัวเรือนทั้งหลายแหละเป็นหนี้เนี่ยเป็นหนี้เพราะอยากใช้จ่ายฟุ่มเฟือยผมไม่เชื่อนะฮะผมค่อนข้างเชื่อว่าไอ้เรื่องรายจ่ายทุกคนน่ะพยายามจ่ายแบบเท่าที่จำเป็นแล้วแหละแต่ส่วนใหญ่ตกละการเป็นหนี้เพราะไลฟ์ไซเคิลของตัวเองมันมีบางช่วงนะครับที่ไปเจอสภาวะที่หนีไม่พ้นขึ้นมาทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาครับที่วันนี้ก็เลยอยากจะชี้ประเด็นว่าเฮ้ยผลิตภัณฑ์ประกันเนี่ยเลยเป็นสิ่งสำคัญนะยิ่งเฉพาะในปัจจุบันครับเราอาจจะเคยได้ยินมีใครหลายคนพูดครับว่าเราอยู่ในโลกที่เป็นวูก้า
1: ครับ
0: อาจารย์คณิตวูก้า V volatility คืออะไรครับ volatility
1: ก็มีความผันผวนเอาแนวนอนไม่ได้เลยนะ
0: นะครับก็คือ
1: เปลี่ยนตลอด
0: ใช่พึ่งความผันผวน volatility ตรงเนี้ยหลายท่านอาจจะนึกถึงหุ้นผันผวนนะครับเศรษฐกิจผันผวนแต่จริงๆแล้วความผันผวนนี้ไปไกลกว่านั้นอีกนะอยากให้มองนึกถึง climate change อากาศฝนตกหนักไม่ตกหนักน้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงนะครับที่ทำให้เราเป็นหนี้ครัวเรือนเพราะต้องซ่อมแซมบ้านนึกสภาพถึงคนที่อยู่หาดใหญ่ครับแล้วอยู่ๆเจอน้ำท่วมมหาศาลแล้วไม่ได้มีประกันน้ำท่วมไม่ได้มีประกันอัคคีภัยของที่พักอาศัยตัวเองนี่คือความผันผวนนะอันที่สอง U ก็คือ uncertainty ครับก็คือเราอยู่ในโลกที่มันมีความไม่แน่นอนสูงขึ้นนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็ไม่แน่นอนอย่างเรื่องของ climate change อีกเช่นกันนะครับมันก็มีความไม่แน่นอนสูงเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า global warming ตามที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกเนี่ยมันเป็นตามจริงมั้ยไหม
1: เข้าใจว่าเขาแบ่งเป็น2 ส่วนใช่ไหมอาจารย์อันแรกคือของที่วัดได
0: ้
1: แต่ว่ามันไม่นิ่งอุณหภูม
0: ิ
1: ปริมาณน้ำฝนอันนี้วัดได้แต่ไม่นิ่งแต่ uncertain นี่คือว่าจะมีพายุลูกใหญ่เข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่รู
0: ้
1: วัดไม่ได้หรอกแต่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวเฮ้ยขนาดนี้เลยซึ่ง2 อย่างจริงๆแล้วคือเป็นเรื่องของความเสี่ยงแหละที
0: ่
1: จะจำแนกมาเป็น2 ส่วนที่เราก็ต้องมีวิธีในการรับมือแตกต่างออกไป
0: ใช่นะครับอันที่3ครับของคำว่าวูก้านะเมื่อกี้เราพูดว่า volatility uncertainty อีกอันนึงก็คือ complex
1: ครับ
0: โหโลกของเรามันมีความซับซ้อนสูงขึ้นนะครับเรายิ่งมี AI นะครับยิ่งมีความซับซ้อนบางครั้ง decision making ของใครบางคนนะครับมันผ่านการประมวลผลมาซึ่งบางครั้งผู้ทำยังไม่รู้เลยซ้ำว่า output มันมาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันมาจากไหน
1: มีหลายเหตุก่อนจะมาถึงผล
0: ใช่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับคือ ambiguity ก็คือ
1: okay.
0: ความคลุมเครือการมองภาพไม่ชัดการมีหมอกจางๆมาบังสายตาเราอยู่นะฮะตรงเนี้ยเลยอยากจะให้เราทุกคนเนี่ยได้เข้าใจก่อนว่าโลกในปัจจุบันเนี่ยมันมีสภาวะแบบบูก้าแบบนี้จริงเพราะฉะนั้นพอมันมีสภาพแบบบูก้าเนี่ยเมื่อเอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเรากับการดำเนินชีวิตเติบโตของเราไปในช่วงเวลาเนี่ยโอ้ต้องยอมรับเนอะว่ามันอาจจะตกเหวตกลมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับทีนี้พอเรามามองดูชีวิตของเราทุกคนครับผมก็เลยลองเอาภาพมาเขียนเป็นแต่ละช่วงอายุแล้วกันนะตั้งแต่อายุ20ไปจนถึงอายุ70เนี่ยนะครับเราก็ภาพหนึ่ง20ถึง40ก็คงต้องบอกว่าเราก็คงพยายามตั้งใจทำงานใช่ไหมนะครับพยายามที่อยากจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาจะสังเกตเห็น ถ้าช่วงวัย30หน่อยก็ต้องซื้อบ้านซื้อรถนะครับก็จะต้องพอ40ขึ้นไปอาจจะมีเริ่มเลี้ยงดูพ่อแม่ละเพราะว่าคนทั่วไปเนอะอายุประมาณ 30-40 พ่อแม่ก็น่าจะอายุประมาณ
1: 60อัพ
0: ใช่60อัพอยู่แล้วก็จะมีสภาวะที่ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เริ่มมีค่าใช้จ่ายเริ่มมีทรัพย์สมบัติอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับแล้วก็พอเติบโตขึ้นมาหน่อยมากกว่า40อันนี้ต้องเริ่มเลี้ยงดูครอบครัวตัวเองมากขึ้นอีกลูกก็เริ่มเข้าการศึกษาก็มีค่าเทอมมีค่ารักษาพยาบาลนะครับแล้วพอตัวเองแก่ตัวไปอายุ 50-60 ปัญหาสุขภาพของตัวเองก็เริ่มมานะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือภาพที่มนุษย์คนๆ นึงเนี่ยเจอแน่ๆตลอดช่วงชีวิตของเขานะฮะทีนี้ไอ้ตลอดช่วงชีวิตเนี้ยเราจะออมได้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่เงินเดือนเราถูกไหมนะฮะแล้วก็อยู่ที่รายจ่ายเราว่าเราบริหารให้รายจ่ายมันน้อยกว่าเงินเดือนได้ตลอดเวลาไหมไอ้ตรงนี้แหละคือ key message นะครับที่อยากจะบอกเราทุกคนนะครับว่ามันเลยทำให้แผนการออมที่ตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.พยายามมุ่งหวังให้คนไทยเป็นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์คณิตเพราะว่ามันมีรายจ่ายมันมีสิ่งที่คาดไม่ฝันเกิดขึ้นมาในตลอดช่วงชีวิตตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะส่งเสริมให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองมุมใหม่นิดนึงว่าเออเวลาเราบริหารเนาะนะครับมันมีหลักของการบริหารด้านการเงินนิดนึงครับอาจารย์คณิตคือเวลาเราใช้จ่ายนะครับเราฐานของสามเหลี่ยมเนี่ยคือการใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่ทำไมครับสิ่งที่จำเป็นนะฮะแล้วพอเราใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นเสร็จเราก็ต้องพยายามมีเงินรองรับเหตุฉุกเฉินซึ่งไอ้เงินรองรับเหตุฉุกเฉินเนี่ยแหละคือสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่มี
1: จริงๆเวลาเราวัดคำว่าฉุกเฉินที่ว่าเนี่ยยังเป็นฉุกเฉินที่ไม่ถึงขั้นวิกฤตด้วยนะเพราะฉุกเฉินที่ว่าเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที
0: ่
1: ต้องมีแต่ที่เราคุยกันแบบตอนต้นหัวข้อวันนี้เลยคือว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างคือมันเยอะเกินกว่าจำนวนที่เราเคยจินตนาการมามากนักไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเกิดโรคร้ายขึ้นเป็นต้น
0: ถูกต้อง
1: คำว่าฉุกเฉินตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ฉุกเฉินจริงๆด้วยซ้ำเมื่อเทียบกับสิ่งที่อาจารย์นำเสนอมาก่อนหน้านี
0: ้ก็คืออาจารย์คณิตกำลังจะบอกว่าไอ้คำว่าฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นฉุกเฉินที่คาดการได
1: ้ฉุกเฉินเรื่องค่าใช้จ่ายประจำที่
0: มันเป็นความฉุกเฉินที่คาดการได้มันไม่ใช่ฉุกเฉินซะจนแบบคาดการไม่ได้ขนาดนั้น
1: หรืออาจจะโอกาสต่ำแต่เกิดขึ้นทีคือเหมือนกับถ้ากลับกันเนาะเราถูกรางวัลที่1โอ้เงินเปลี่ยนชีวิต
0: ถูกต้องอัน
1: นี้ก็ถูกรางวัลที่1ในทางลบอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เป็นเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตอีกแบบนึงเช่นกัน
0: ทีนี้เนี่ยประเด็นคือหลายคนก็จะสมมุติในภาพนี้เนาะหลายคนก็จะนึกถึงว่าเงินเดือนมา 20,000 บาท 30,000 บาทเราจ่ายค่าบ้านจ่ายค่าอาหารรายจ่ายค่าเดินทางจ่ายค่าใช้ชีวิตอันนั้นน่ะคือเบสิกนีดฐานสามเหลี่ยมทีนี้หลายคนก็บอกอาจารย์ครับผมก็พยายามที่จะออมเงินเผื่อฉุกเฉินไว้เหมือนกันนะบางคนนะอาจจะใส่เดือนละ100อาจจะใส่เดือนละ1,000เข้ากองฉุกเฉินของตัวเองอาจจะแยกบัญชีเงินฝากออกมาเพื่อหวังเป็นกองนึงแต่ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นคือ emergency fund ที่เราพยายามจะสะสมมาเนี่ยมันไม่เยอะครับอาจารย์คณิตโอกาสที่มันจะเติบโตไปเป็นมูลค่าแสนหรือมูลค่าล้านเนี่ยมันยากมากเลยนะแล้วจริงๆมันก็มีอีกทฤษฎีนึงเหมือนกันนะครับที่บอกแล้วเหมือนกันสมมติว่าถ้าอาจารย์คณิตมีเงินในบัญชีเงินฝากมีแล้วบอกเลยนี่คือ emergency fund ของอาจารย์คณิตเนี่ยมีมูลค่า1ล้านบาทอาจารย์คณิตคิดว่าเหมาะสมไหมสำหรับการที่มีพอร์ต emergency fund 1ล้านบาท
1: มองกับกันถ้ามองเรื่องค่าใช้จ่ายนะแล้วทำประกันได้นะล้านบาทจะมากไปสำหรับความฉุกเฉินตรงนั้นเพราะว่าการที่เอาเงินมากองไว้ก็เท่ากับว่าความปลอดภัยแลกกับผลตอบแทนที่น้อยลง
0: ใช่มันก็จะมีประเด็นที่ว่าเฮ้ยเงิน1ล้านบาทคุณเอามากองอยู่ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีประจำก็แล้วแต่เนี่ยดอกเบี้ยมันแค่ 1% 2% มันก็จะเกิดความคิดอีกว่าเอ๊ะมันเหมาะสมแล้วเหรอสมมติถ้ามีใครบางคนสามารถทำได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยเป็นประเด็นที่ถ้าจากภาพเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่า financial safety นอกจาก emergency fund แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมี

0: พาร์ทของ insurance เข้ามาเกี่ยวโยงด้วยนะครับนะคือ emergency fund เนี่ยเราก็ไม่แนะนำเหมือนกันว่าให้คุณมีเป็นแบบระดับ1ล้าน10ล้านหรือว่า100ล้านถ้าชีวิตเราโอกาสในการเจอรายจ่ายขนาดนั้นเนี่ยมันต่ำจริงๆนะเพราะฉะนั้นอาจจะมีพาร์ทของประกันเนี่ยเข้ามาเกี่ยวโยงแล้วตรงนี้จะสังเกตเห็นนะครับว่าสามเหลี่ยมเนี้ยต้องทำอันล่างก่อนเราถึงจะไป accumulate wealth ไม่งั้นมัน accumulate wealth ไม่ได้นะอาจารย์คณิต
1: มันจะมีเหตุให้ทำให้ออกนอกแผนได้อาจารย์บอกก่อนหน้านี
0: ้ใช่ลองจินตนาการครับสมมุติอ่ะเด็กรุ่นใหม่อาจจะนั่งฟังเราอยู่เขาอาจจะบอกโอ้เออเรา DCA เรียนมาก็ DCA หลายคนอาจจะ DCA เดือนละ 2-3,000 5,000 นะครับตอนเขาอายุ 30-35 ครับพอร์ต DCA ของหลายคนอาจจะเป็นหลัก 500,000 1ล้านครับเสร็จแล้วเวลนั้นหายหมดเลยเพราะอะไรครับสิ่งแรกนะที่ผมพูดตามตรงนะครับหายแน่นอนเลยนะครับคือเอาไปแต่งงานเอาไปมีลูกเอาไปดาวบ้านเอาไปดาวรถยนต์นะเพราะฉะนั้นเวลก็ไม่เกิดอีกหรือบางครั้งเนี่ยก็เกิดเหตุไม่คาดฝันที่ต้องมาดูแลพ่อแม่พี่ปานาอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นภาพที่วันนี้ถ้าเราจะไปถึง financial freedom ได้หลายคนเวลาพูดคำว่า financial freedom เลยมักจะชอบมองแค่อะไรครับมองแค่พอร์ตการลงทุนว่ามีพอร์ตการลงทุน10ล้าน20ล้านเรียกว่า financial freedom นะแต่ถ้าเกิดลองจินตนาการครับคนคนหนึ่งมีพอร์ตการลงทุน20ล้านแต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ประกันเลยเรียกว่า financial freedom หรือเปล่าอันนี้คือคำถามใหญ่เหมือนกันนะครับที่ต้องถามว่าเออการมีเงิน20ล้านมันเหมาะสมไหมที่แบบเอ้ยเราไม่ซื้อประกันสุขภาพหรอกนะเพราะเราจ่ายยากอยู่แล้วผ่าตัดมะเร็งล้าน10ล้านทำได้
1: แต่จ่ายที่หมดเลยไง
0: ใช่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะมาชี้ประเด็นให้กับทุกท่านได้เห็นครับว่าคือการที่เราเติบโตมาในแต่ละช่วงชีวิตเนี่ยมันจะมีภาระที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ไม่คาดฝันเยอะนะครับแล้วเราก็จึงควรซื้อประกันแบบจ่ายทิ้งนะครับซื้อประกันแบบจ่ายทิ้งนะครับวันนี้เนี่ยหลายคนเอาง่ายๆครับแค่ซื้อประกันรถยนต์จ่ายปีหนึ่ง 30,000 บาท 40,000 บาทหลายคนยังนึกไม่ได้เลยครับว่ามันคือการจ่ายทิ้งหลายคนก็ยังนึกอยู่เลยว่าจะต้องทำไมครับ
1: เคลมให้คุ้ม
0: จะต้องเคลมให้คุ้มนะครับคือเราต้องเปลี่ยน mindset ก่อนว่าเราซื้อประกันไปเพื่อกำหนดบัดเจ็ตให้ตัวเองว่าบัดเจ็ตของเราเนี่ยจะมีรายจ่ายเท่าไหร่ที่เป็นค่าคงที่เพื่อให้มันไม่มากระทบเรา
1: อาจารย์กำลังบอกว่าเรากำลังเปลี่ยนรายจ่ายที่ไม่คาดคิดซึ่งไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นให้กลายเป็นเงินที่ก็ยอมจ่ายได้ทุกปีเพ
0: ื
1: ่อให้เราจะไม่เจอปัญหาต่างๆเหล่าน
0: ั้
1: นเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้น
0: ใช่
1: ซ
0: ึ่
1: งจริงมันทำใจยากมากนะแต่ส่วนมากจะคิดได้ตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วแต่ว่ารู้นี้ซื้อประกันไว้ดีกว่า
0: ใช่หรือเอาง่ายๆก็ได้ครับเอาประสบการณ์ส่วนตัวปีที่แล้วเราเกิดแผ่นดินไหวใหญ่คร
1: ั บ
0: ในกรุงเทพโอ้โหผมนี่โชคดีมากเลยที่คอนโดที่อยู่เนี่ย
1: เขาประกันมีประกันไหม
0: เพราะว่าเราติดหนี้แบงค์ไงฮะ
1: อ๋อแบงค์ก็บังคับให้ซื้อประก
0: ัน ใช่เพราะแบงค์บังคับให้ซื้อประกัน
1: ครับ
0: โอ้ลองจินตนาการว่าถ้าเกิดผมไม่มีหนี้แบงค์นะ
1: อาจจะไม่ได้ซื้อประกัน
0: อาจจะไม่ได้ซื้อประกัน
1: โอเค
0: แล้วต้องมาซ่อมแซมคอนโดหลายหมื่นบาทหลายแสนบาทเหนื่อยนะครับนะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นภาพชัดเลยแล้ววันนี้ผมก็ลองไปดูประกันอัคคีภัยสมมุติแบบมีวงเงิน1ล้านบาทอาจารย์คณิตรู้ไหม
1: สักพันบาทได้มั้ง
0: เออคือผมไปดูมาครับประมาณ 8,000 บาทถึง 10,000 บาทสำหรับ3ปีนะ
1: โอเค
0: เพราะเวลาเขาขายเขาจะขายแบบ3ปี5ปีอะไรเงี้ยนะ3ปี 9,000 บาทเอาปีละ 3,000 แต่ได้คุ้มครองจนถึง1ล้านบาท
1: ถึง1ล้านบาทที่ความเสียหายที่เกิดขึ้น
0: ใช่แล้วเราลองจินตนาการว่าปีละ 3,000 เดือนละเท่าไหร่เองอ่ะเดือนละ 3-400 บาทเองอ่ะเออคือทำไมวันนี้เราเอาเงินมาใช้จ่ายกินอยู่ได้บางครั้ง 3-400 บาทเราซื้อน้ำไม่กี่แก้วก็หมดละแต่เนี่ยซื้อประกันเพื่อหวังเหตุอัคคีภัยที่มันอาจจะไม่เกิดหรอกซึ่งไม่เกิดก็ดีก็นึกสภาพเหมือนเราจ่ายทิ้งเหมือนเราจ่ายทิ้งซื้อน้ำนะ

0: หรืออีกอันนึงครับซึ่งวันอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คนไทยเรายังไม่มีใครกล้าซื้อเท่าไหร่นะครับถ้าอัคคีภัยเนี่ยจะเห็นเยอะเพราะมันไม่แพงแต่ถ้าเกิดเป็นเสียชีวิต
1: ครับ
0: อาจารย์คณิตวันเนี้ยเวลาเราพูดถึงประกันชีวิตส่วนใหญ่เราจะซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เนี่ยเช่นแบบเราออมปีละแสนที่เขาลดหย่อนกันเนาะปีละแสนแล้วเราจ่ายปีละแสนแล้วก็ครบ5ปีครบ7ปีก็ได้เงินคืนมาเท่าที่เราจ่ายนะครับพร้อมดอกผลซึ่งถ้าเกิดเราจ่ายปีละแสนเนี่ยจารย์คณิตคิดว่ามันคุ้มครองประกันชีวิตเท่าไหร่ดีคร
1: ับ โอ้น้อยมากครับเพราะว่าเขาคำนวณจากวงที่ไม่ใช่วงที่เราจ่ายด้วยนะวงจากที่ความคุ้มครองที่กำหนดไว
0: ้
1: ซึ่งเราจ่ายเบี้ยประกันไปเนื่องจากเราออมนะ เราจ่ายไปมากกว่าวงเงินความคุ้มครองแน่นอน
0: ใช่
1: ครับ
0: คือผมการันตีเลยว่าถ้าเกิดท่านเนี่ยซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์ปีละแสนตามลดหย่อนภาษีเนี่ยวงเงินประกันประมาณอยู่แถวล้านต้นๆ นะครับไม่มีทางไปถึง2ล้านแน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านไปหาประกันชีวิตแบบจ่ายทิ้งปีละแสน
1: ได้เป็นหลัก10ล้าน
0: เออถ้าท่านจ่ายทิ้งปีละแสนท่านรับประกันชีวิตท่าน10ล้านเลยนะอันนี้คือความต่างที่ผมจะชี้ประเด็นให้เห็นว่าถ้าเรามองใหม่ว่าเราซื้อประกันชีวิตมาเพื่อรับประกันชีวิตเราจริงๆมาเพื่อแบบเฮ้ยเรากลัวว่าเวลาเราเสียชีวิตไปลูกหลานจะไม่มีเงินเรียนหนังสือนะครับเกิดสมมติภรรยาเป็นแม่บ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเราควรจะมีวงเงินเท่าไหร่สมมติเราบอกว่าถ้าเราควรจะมีวงเงิน10ล้านเราอาจจะต้องจ่ายปีละแสนเดือนละหมื่นมันก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายคงที่เนาะนะครับซึ่งมันสำหรับผมอ่ะมันดีกว่าการที่เราจะไปกู้หนี้ยืมสินมาตอนที่เราเสียชีวิตเพราะนั้นคือเราทำให้เขาลำบากด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับที่อยากจะชี้ประเด็นให้กับทุกท่านได้เห็นภาพ
1: จางคิดว่าคำว่าจ่ายทิ้งเนี่ยเป็นคนที่เป็นภาพจำของคนแค่ไหนเพราะจริงๆก็คือว่าเราบอกว่าจ่ายทิ้งแต่ความหมายจริงคือเราจ่ายเพื่อความคุ้มครอง
0: ใช่เราจ่ายเพื่อความคุ้มครอง
1: เพราะว่าถ้าเกิดแบบอื่นที่บอกว่าจ่ายแล้วไม่ทิ้งอย่างเช่นจ่ายออมทรัพย
0: ์
1: อ
0: ่
1: ะเราจ่ายเพื่อความคุ้มครองส่วนหนึ่งแล้วก็ออมทรัพย์อีกส่วนหนึ่งมันเป็นสองผลิตภัณฑ์ที่ประกบอยู่ในอันเดียวกันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราจ่ายได้กลับคืนมาแต่เป็นเพราะว่าก็เราไปซื้อสินค้าการเงินประเภทที่เป็นการออมไงล่ะถึงมีอะไรยังเก็บค้างอยู
0: ่แ
1: ต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงประกันจริงๆคือการซื้อความคุ้มครองแหละนั้นการไม่เคลมก็ดีแล้ว
0: ถูกต้อง
1: แต่การต้องเคลมขึ้นมาก็ดีแล้วเช่นกัน
0: ใช่ที่มันที่เวลาผมใช้เวิร์ดที่บอกว่าจ่ายทิ้งเนี่ย
1: เป็นความเข้าใจในคนเราเนาะ
0: ย้ำเตือนตัวเองว่าเราไม่อยากให้มันเกิดนะเพราะว่าคือหลายท่านอาจจะมองโอ้อาจารย์จ่ายเงิน 100,000 ได้เบี้ย10ล้านคุ้มจังเลยเหมือนกับเราฆ่าตัวตายก็ได้10ล้านคือเราคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราไม่อยากให้ตัวเราเสียชีวิต
1: เราจ่ายเพื่อไม่อยากให้เกิดขึ้นบริษัทประกันก็ไม่อยากให้เกิดขึ
0: ้
1: นเพราะถ้าเกิดขึ้นทุกคนเขาเองก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าเรามีไว้เพื่อทำให้อย่างน้อยเหตุที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วเดือดร้อนเนี่ยช่วยบรรเทาความเจ็บปวดเรานะ
0: นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามามองมุมนี้นะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยลองคิดนิดนึงว่าแล้วเราจะทำยังไงดีนะครับเพื่อมาให้ลูกหลานภรรยาของเราเนี่ยประสบความลำบากหลังจากเราเสียชีวิตเราอาจจะใช้หลักเกณฑ์คิดก็ได้นะว่าวันนี้เรามีหนี้สินเท่าไหร่หรือวันนี้เรามีรายจ่ายที่คนอื่นต้องพึ่งพิงเราเท่าไหร่นะครับเราจะได้เอาตรงนี้มาเป็นเกณฑ์ในการเลือกว่าเราควรจะมีทุนประกันเท่าไหร่
1: จริงๆหลักเหมือนแบงค์ที่อาจารย์บอกเลยอะถ้าอาจารย์ซื้อสั่งใครมาซับแล้วอาจารย์ติดหนี้เขาใช่ไหมทุนประกันที่เขาเลือกให
0: ้
1: ก็เท่ายอดหนี้แหละ
0: ใช
1: ่ติดอยู
0: ่ถูกต้องนะฮะแล้วก็มีอีกอันนึงครับที่วันนี้ก็อยากจะส่งเสริมให้เราซื้อเหมือนกันซึ่งภาครัฐก็พยายามส่งเสริมนะคือประกันบำนาญ
1: ครับ
0: นะครับประกันบำนาญเนี่ยจะเป็นประกันที่เราจ่ายเบี้ยคงที่ในแต่ละปีตามอายุที่เขาบอกเสร็จแล้วสุดท้ายเขาจะจ่ายเงินมาเป็นบำนาญก็จะมุดเริ่มจ่ายอายุ60นะครับไปจนถึงอายุ90หรืออายุ99นะครับซึ่งประกันบำนาญเนี่ยถ้าให้มองภาพง่ายๆก็เหมือนกับเป็นผลิตภัณฑ์บังคับออมพูดง่ายๆเหมือนกับว่าเราบังคับออมตอนนี้เพื่อไปหวังว่าในอนาคตเราจะได้เงินบำนาญมาเป็นค่าคงที่ซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงในการซื้อบ้างอย่า

0: ไปเอาเงินทั้งหมดไปอยู่ในเฉพาะเงินก้อนเพราะว่าประกันบำนาญเนี่ยมันเป็นวงเดียวกับพวกการออมเพื่อเกษียณครับอาจารย์คณิตพวก IMF
1: ใช่
0: พวก PVD เพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะไปพึงพอใจกับการมีเงินก้อนตรงนั้นนะครับแต่เราต้องยอมรับเหมือนกันว่าถ้าเรามีประกันบำนาญมันเหมือนเป็นเซฟตี้เน็ตให้เรา
1: คนจะมี2ฝั่งเนาะฝั่งนึงคือมีเงินก้อนไว้เพื่อสามารถใช้จ่ายได้ใช่ไหมก็คือเงินประจำ
0: ใช่เป็นเงินประจำ
1: ที่ถ้าเกิดไม่มีบำนาญเราไม่ได้เป็นข้าราชการ
0: ถูก
1: แล้วก็สร้างบำนาญให้ตัวเอง
0: ถูก
1: ด้วยการส่งสมทบไปก่อนคิดอย่างนี้ก็แล้วกัน
0: ใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะมากกว่า 80% ที่ไม่มีองค์กรไหนให้บำนาญกับลูกจ้างถูกไหมครับส่วนใหญ่ก็ไม่อยากจะมีความเสี่ยงเป็นภาระตรงนี้กับตัวเอง
1: เขาไปจัดการมาจนกระทั่งกลายเป็นรูปแบบของ PVD เนาะ Provident Fund ซ
0: ึ่
1: งก็ถือว่าเราต้องบริหารจัดการตัวเองแต่ว่าผลลัพธ์เป็นเงินก้อน
0: ถูก
1: ไม่ได้เป็นเงินประจำแบบนี้
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมก็เลยมักจะแนะนำหลายๆท่านว่าควรจะมีประกันบำนาญที่จะจ่ายบำนาญขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยต้องสักเดือนละ 5,000 บาท
1: ครับ
0: เดือนละ 5,000 บาทหรือเดือนละ 10,000 บาทไปพยายามเก็บสะสมไว้เพื่อที่ว่าเวลาเราเกษียณนะครับเราจะได้อย่างน้อยมีรายได้ขั้นต่ำเดือนละ 5,000 ถึง 10,000 นะครับแล้วก็อย่าไปมองมากว่าประกันบำนาญผลตอบแทนมันต่ำซึ่งมันก็ผลตอบแทนต่ำจริงๆนะครับเพราะว่าบริษัทประกันเขาก็เอาไปลงทุนในตราสารหนี้นะครับเขาไม่ได้มาเล่นหุ้นนะครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเราก็จะต้องมีหลายตะกร้าเนาะนะครับมีทั้งตะกร้าเสี่ยงต่ำที่การันตีว่าเราจะได้ขั้นต่ำตะกร้าเสี่ยงสูงที่เราอาจจะเพิ่มพูนให้มันงอกเงยเพื่อหวังจะได้มีชีวิตที่สุขสบายนะก็ต้องบาลานซ์กันทั้งสองฝั่ง
1: ในครั้งก่อนหน้าเราเคยพูดถึงเรื่องคอนเซปต์ว่ามีเป็นคอสะทลายอาจารย์ก็มองว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคอที่คุณต้องมีไว้ว่ามีทั้งคอที่เป็นเงินขั้นต่ำมีทั้งคอที่เป็นเงินคล้ายๆเรียกว่าบำเหน็จก็ได
0: ้
1: แต่เป็นที่มีความมั่นคงสูงแล้วถ้าเกิดอยากจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นหน่อยก็เป็นพอร์ตสะทลายเพิ่มหน่อยเพื่อสร้างสีสันให้กับการลงทุนเนาะ
0: ก็ลองเอาแนวคิดนะครับที่วันนี้นะครับเราสองคนนะครับมาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจเนี่ยเผื่อจะได้ไปปรับแนวทางการบริหารการเงินของแต่ละท่านนะครับซึ่งก็คาดหวังครับว่าจะทำให้ทุกท่านนะครับสามารถมีการเติบโตมีการออมนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางแผนทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์นะครับก็วันนี้ครับจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ
2: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: เอาละบอกมาทีละภาคนะว่าภาคไหนเลือกใครอ้าวเริ่มได
4: ้ภาคเหนือเลือกคุณสาลุดเจ้า
5: ภาคกลางเลือกคุณสาทกครับ
6: ภาคอีสานเลือกคุณสาลิกาเด้อ
7: ภาคตะวันออกเลือกคุณสากรครับ
8: ภาคตะวันตกเลือกคุณสารัตค่ะ
9: ภาคใต้เลือกคุณสาลีค่ะ
3: จะภาคไหนเลือกใครไม่สำคัญแต่ทุกภาครวมกันได้ความว่าสามัคคีขอร่วมยืนหยัดอยู่คู่คนไทยหัวใจสามัคคี

0: ลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ

0: มาณ 9:30 น.ไปจนถึง 10:00 น.เป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยและวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรัณพิมลลิตพัฒน์รัภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนิ่วในถุงน้ำดีนะคะเราจะมารู้เท่าทันก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนกันแต่ว่านิ่วในถุงน้ำดีคืออะไรแล้วบางคนอาจจะตรวจเจอนิ่วแต่อาจจะไม่มีอาการแล้วจำเป็นต้องผ่าตัดไหมหรือวิธีการรักษาเป็นยังไงบ้างมีการทานยาสลายนิ่วได้ไหมหรืออาการของคนเป็นนิ่วจะมีอาการยังไงจะได้สังเกตอาการได้อย่างถูกต้องวันนี้ค่ะทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรณัฐาวัชราทิศท่านเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ผ่านกล้องโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับรันในรายการค่ะและขณะนี้ท่านอาจารย์วรณัฐาอยู่ในสายกับรันแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและสวัสดีคุณรันนะคะ
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้อาจารย์ได้มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันก่อนว่านิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวถามอาจารย์เลยว่าอาการจริงๆสมมติว่าเราจะมาสังเกตตัวเรานะคะว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยเป็นแล้วหรือเปล่าคือถ้าเกิดคนที่เป็นนิ่วแล้วเนี่ยมันจะมีอาการยังไงบ้างและมีหลายคนสงสัยว่าการอั้นปัสสาวะหรือการอั้นฉี่เนี่ยส่งผลให้เป็นนิ่วเนี่ยจริงไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์ได้มาเล่าว่าถ้าบางคนอาจจะสงสัยไปตรวจเจอนิ่วแต่บางทีมันไม่มีอาการอะไรบ่งบอกเลยมันเป็นไปได้ไหมแล้วการรักษาปัจจุบันต้องผ่าตัดอย่างเดียวไหมคะมีการทานยาสลายนิ่วได้ไหมเดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่าถึงอันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ
1: ได้เลยค่ะคือก่อนอื่นนะคะอาจจะต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่านิ่วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดจากนิ่วที่อยู่ในถุงน้ำดีหรือนิ่วที่อยู่ในไตนะคะมันจะเกิดจากการตกตะกอนของสารอะไรบางอย่างเช่นคอเลสเตอรอลเช่นแคลเซียมเช่นอะไรที่จับตัวกันเป็นก้อนก็คล้ายๆลูกเกล็ดเล็กๆอะค่ะคราวนี้นิ่วที่อยู่ในถุงน้ำดีกับนิ่วที่อยู่ในทางเดินปัสสาวะที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะมันอยู่ในคนละที่กันแล้วก็เกิดจากคนละสาเหตุเพราะฉะนั้นในอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำเหมือนกันค่ะบางทีเนี่ยคนไข้มาแล้วอาจจะสับสนถ้าบอกว่าเป็นนิ่วถ้าเกิดว่าแพทย์หรือคนไข้เองไม่ได้บอกให้ชัดเจนว่าเป็นนิ่วแบบไหนเขาอาจจะมาหาแพทย์ผิดที่ผิดเฉพาะทางอะค่ะเพราะว่านิ่วในทางเดินปัสสาวะก็ต้องไปหาหมอทางเดินปัสสาวะส่วนนิ่วในถุงน้ำดีก็เป็นสัญญาแพทย์ทั่วไปหรือว่าหมอที่เชี่ยวชาญผ่านกล้องอะค่ะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะถ้าเกิดว่ามันเกิดการตกตะกอนของคอเลสเตอรอลหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่ก่อตัวเป็นนิ่วส่วนมากที่เราพูดถึงคือนิ่วในถุงน้ำดีนะคะมันก็จะอยู่ในถุงน้ำดีที่อยู่ใต้เป็นอวัยวะอยู่ใต้ซี่โครงด้านขวา
0: คือก็อยู่ในถุงน้ำดีก็คือเกิดขึ้นในถุงน้ำดีเลยแต่ว่าจริงๆสาเหตุหลักๆคืออย่างที่อาจารย์บอกอาจจะตกตะกอนจากอะไรบางอย่างคอเลสเตอรอลก็ได้ถูกไหม
1: ใช่ค่ะคือมันแล้วแต่คนถามบางคนเนี่ยเป็นโรคเลือดหรือเป็นโรคอะไรบางอย่างเช่นโรคธาลัสซีเมียที่เมืองไทยเนี่ยจะพบบ่อยมันก็เลยการเกิดการตกตะกอนของสารอะไรบางอย่างในน้ำดีทำให้เกาะตัวกันเป็นนิ่วซึ่งอันนี้นะคะถุงน้ำดีเนี่ยมันคืออวัยวะที่มันไว้เก็บน้ำดีที่มันมีหน้าที่ย่อยไขมันเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการหรือว่ามีปัญหาเรื่องถุงน้ำดีเนี่ยค่ะมันก็จะเกี่ยวกับระบบการย่อยไขมันเช่นเมื่อกี้ที่คุณถามว่าคนไข้จะมีอาการอะไรนะคะต้องบอกก่อนว่าคนไข้ส่วนมากถ้ามีนิ่วแล้วไม่มีอาการนะคะมันจะมีส่วนน้อยเท่านั้นเองที่คนไข้มีอาการส่วนอาการเนี่ยก็บางทีทานแล้วเป็นจุกเสียดแน่นตรงใต้ลิ้นปี่บางคนเนี่ยไปปวดท้องใต้ซี่โครงด้านขวาบางทีเล้าไปถึงไหล่ด้านขวาหรือว่าเล้าไปหลังนะคะคราวนี้อาการเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ประเภทอาการที่เป็นแป๊บๆแล้วหายเองบางทีเป็นแค่ไม่กี่นาทีหรือเป็นชั่วโมงแล้วก็หายไปนะคะทีนี้เรียกว่า symptomatic gallstone หรือว่า biliary colic ก็คือนิ่วที่มีอาการนั่นเองนะคะส่วนอาการอีกประเภทนึงเป็นอาการที่อันตรายมากกว่าซึ่งอันนี้มันเป็นอาการที่มันเกิดความแทรกซ้อนแล้วในถุงน้ำดีนะคะซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นภาวะถุงน้ำดีอักเสบท่อน้ำดีอักเสบหรือตับอ่อนอักเสบอาการพวกนี้ค่ะมันจะรุนแรงมากกว่ามันจะปวดท้องด้าน ขวาบน

0: อย่างรุนแรงบางทีมีไข้ร่วมด้วยบางทีมีตัวเหลืองตาเหลืองดีซ่านบางทีหนาวสั่นนะคะถ้ามาร่วมกับภาวะอื่นเช่นตับอ่อนอักเสบหรือว่าท่อน้ำดีอักเสบร่วมอยู่ด้วยนะคะอาการมันจะค่อนข้าง severe เสร็จแล้วก็บางทีถึงขนาดต้องเข้า ICU ได้นะคะแต่ว่าโอกาสที่คนไข้เนี่ยมีนิ่วเฉยๆแล้วอยู่ดีๆกลายเป็นภาวะแทรกซ้อนรุนแรงเหมือนที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังนะคะมันอยู่แค่ประมาณ 2% ต่อปีเท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: ซึ่งความเสี่ยงเนี่ยค่ะมันสามารถสะสมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆได้ทุกปีแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากค่ะมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับประชากรทั่วไปในคนที่มีนิ่วซึ่งอันนี้มันก็เป็นคำถามที่พบได้บ่อยเหมือนกันว่าโอเคเหมือนมันมีคนไข้เยอะมากเลยเดี๋ยวนี้ที่ไปเจอนิ่วใช่ไหมคะเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งของการตรวจแพ็กเกจสุขภาพประจำปีเหมือนบางทีมีอัลตราซาวด์หน้าท้องหรืออะไรแล้วเขาก็ไปอัลตราซาวด์แล้วเจอนิ่วในถุงน้ำดีอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันเป็นโรคที่เจอได้บ่อยมากค่ะเหมือนในประเทศไทยเนี่ย1 ใน 10คนก็คือมีนิ่วในถุงน้ำดีแต่ถ้ามีเฉยๆก็ไม่ได้มีอาการอะไรเลยที่เมื่อกี้หมอเล่าให้ฟังเช่นไม่ได้มีอาการแบบเป็นแล้วหายแล้วก็ไม่ได้มีอาการแบบภาวะแทรกซ้อนด้วยก็อาจจะไม่จำเป็นต้องตัดก็ได้ค่ะอันนี้มันต้องแล้วแต่characteristic หรือว่าหน้าตาของนิ่วและโรคร่วมของคนไข้แล้วมันเป็นการตัดสินใจร่วมระหว่างแพทย์กับคนไข้ค่ะเวลามาคุยกัน
1: ค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามันมีแบบมีอาการกับไม่มีอาการทีนี้ถ้ามีอาการเนี่ยคือสังเกตยังไงคะแล้วอาการต้องเป็นแบบไหนคือต้องปวดบริเวณไหนอะไรยังไงส่วนคนไม่มีอาการแล้วเขาจะรู้ได้ไงคะว่าเขาเป็นนิ่วอย่างเงี้ยคะ
0: อ๋อโอเคค่ะคือปกติอาหารนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไปทำการวินิจฉัยทางรังสีอะไรบางอย่างเช่นอัลตราซาวด์เหมือนเมื่อกี้ที่บอกค่ะคือการตรวจสุขภาพประจำปีหรือไปทำซีทีสแกนเข้าอุโมงค์แบบเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ค่ะด้วยสาเหตุอื่นเราก็จะไม่เห็นค่ะว่าเรามีนิ่วในถุงน้ำดีถ้ามันไม่มีอาการนะคะคราวนี้หลังจากที่ไปตรวจแล้วเนี่ยส่วนมากคนไข้ที่มาเนี่ยเขาจะมาด้วยเหตุว่าเขาบังเอิญเห็นนิ่วคือเขาบังเอิญไปเจอด้วยสาเหตุอื่นๆเช่นเขาไปบังเอิญตรวจอย่างอื่นแล้วเขาบังเอิญเจอหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะคราวนี้พอมันเจอปุ๊บเขาก็จะมีความสงสัยว่ามันต้องทำอะไรหรือเปล่าซึ่งก็เหมือนที่เมื่อกี้แจ้งก็คือถ้าไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะพิเศษของนิ่วเช่นนิ่วใหญ่ๆแบบ 2-3 เซนติเมตรแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะพิเศษอื่นๆของคนไข้ที่อาจจะเพิ่มความแทรกซ้อนถ้าเป็นภาวะcomplication ที่เกิดจากถุงน้ำดีนะคะก็ไม่จำเป็นต้องผ่าอันนี้ถ้ามันมีอาการปุ๊บอาการเนี่ยมันแบ่งเป็น2ประเภทก็คืออาการที่มันเป็นและหายอันนี้ค่ะก็คือไอ้เมื่อกี้ที่แบบปวดตรงใต้ลิ้นปี่ปวดจุกอาจจะมีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนร่วมอยู่ด้วยอาจจะปวดใต้ซี่โครงด้านขวาใต้ชายโครงด้านขวาแล้วเล้าไปหลังหรือตรงไหล่อ่ะค่ะอันนี้เป็นบางทีเป็นนาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงเสร็จแล้วก็หายเองได้หรือไม่ก็บางคนเนี่ยไปเข้าโรงพยาบาลแล้วฉีดยาแก้ปวดแล้วก็หายได้ค่ะแต่ว่าอันนี้มันคือสัญญาณบ่งชี้ว่านิ่วเนี่ยมันมีอาการแล้วเราควรจะไปปรึกษาแพทย์ค่ะคราวนี้มันจะมีลักษณะอื่นไอ้เมื่อกี้คือเป็นแล้วหายใช่ไหมคะมันมีลักษณะที่แบบเป็นแล้วเป็นภาวะแทรกซ้อนไปเลยแล้วนิ่วเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นสเต็ปอะค่ะมันไม่ได้แบบบางคนเป็นแล้วหายเป็นแล้วหายแล้วหลังจากนั้นถึงเกิดภาวะรุนแรงบางคนเขาข้ามไปเลย
1: ค่ะ
0: คือแบบตอนแรกไม่มีอาการอะไรเลยแล้วมาอีกทีคือนี่เลยเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินนะคะซึ่งภาวะฉุกเฉินเนี่ยก็เกิดจากถุงน้ำดีอักเสบเฉียบพลันท่อน้ำดีอักเสบหรือไม่ก็ตับอ่อนอักเสบนะคะซึ่งสิ่งพวกนี้อาการมันจะเป็นปวดใต้ชายโครงด้านขวาอย่างรุนแรงไม่หายด้วยอาจจะมาร่วมกับไข้หนาวสั่นตัวเหลืองตาเหลืองดีซ่านหรือว่าบางทีปวดท้องใต้ลิ้นปี่ทะลุเล้าไปหลังอย่างรุนแรงนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นการบ่งชี้ว่าต้องรีบมาหาแพทย์เพราะว่าถ้ามันเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นแล้วจากนิ่วเนี่ยบางทีอาจจะต้องทำการผ่าตัดฉุกเฉินคือเดี๋ยวนั้นเลยแทนที่จะรอค่ะ

0: ทีนี้ความรุนแรงหรือความเป็นอันตรายของการเป็นที่ในถุงน้ำดีมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์รวมถึงแนวทางการรักษาในปัจจุบันด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์มาเล่ากันต่อเลยแล้วก็อาจารย์คะถ้าไม่อยากเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมีวิธีการป้องกันไหมคะหรือว่าเราควรจะไม่ทานอาหารมันๆลดของมันของทอดหรือว่าไม่ทานอะไรที่เป็นคอสเตอเรสเตอรอลอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะมีวิธีไหมคะป้องกันยังไงได้บ้าง
1: อ๋อค่ะคือหมายความว่าถ้าเพื่อป้องกันการเป็นนิ่วเนี่ยค่ะบางทีเนี่ยมันไม่สามารถป้องกันได้อย่างชัดเจนแต่ที่ทราบแน่ๆเนี่ยคือคนส่วนมากที่เป็นนิ่วค่ะเป็นเนื่องจากการตกตะกอนของคอเลสเตอรอลนะคะเพราะฉะนั้นน่ะมันจะพบได้มากกว่าในคนที่คอเลสเตอรอลสูงนะคะหรือคนที่มีปัญหาทางเมตาบอลิกของคอเลสเตอรอลอะไรสักอย่างมันเลยเกิดการตกตะกอนของนิ่วแต่บางทีเนี่ยก็ไม่สามารถป้องกันได้เช่นเดียวกันค่ะก็อันนี้คือ limitation หรือข้อจำกัดอย่างหนึ่งของภาวะนี้แต่ว่ามันมีรักษาวิธีรักษาแบบอื่นไหมที่ไม่ใช่การผ่าตัดใช่ไหมคะหรือวิธีรักษาใดๆคือมันในอดีตนะคะมียาที่ช่วยละลายนิ่วที่นำมาใช้แต่ส่วนมากนะคะยาเนี่ยมันจะใช้ได้ไม่ถาวรเพราะว่าสิ่งที่ทำใหก่อให้เกิดนิ่วหรือว่าภาวะเสี่ยงที่ทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีนิ่วมันไม่ได้หายไปดังนั้นถึงทานยาละลายนิ่วถึงแม้ว่ามันอาจจะมีโอกาสสลายนิ่วได้บางส่วนพอหยุดทานนิ่วก็กลับมาใหม่ค่ะเลยส่วนมากตามมาตรฐานแล้วเนี่ยไม่แนะนำให้ทานยาสลายนิ่วคือหนึ่งเนี่ยโอกาสที่มันจะสลายได้หมดเนี่ยน้อยสองเนี่ยพอเลิกทานมันก็เป็นอีกค่ะเสร็จแล้วถ้าเกิดภาวะที่มันเกิดความแทรกซ้อนแล้วอันนี้คือการรักษาคือการผ่าตัดอย่างเดียวค่ะซึ่งการผ่าตัดเนี่ยนะคะไม่ใช่การผ่าตัดเอานิ่วออกจากถุงน้ำดีแต่เป็นการผ่าตัดตัดถุงน้ำดีทิ้งไปเลยนะคะซึ่งมันจะเป็นการผ่าตัดผ่านกล้องคือการเจาะรู3หรือถึง4รูเล็กๆในผนังหน้าท้องแต่ละรูเนี่ยค่ะน่าจะน้อยกว่า1เซนติเมตรนะคะยกเว้นไอตัวอันที่มันเป็นแผลที่จะต้องเอาถุงน้ำดีออกมานี่จะใหญ่กว่าเพื่อนนิดนึงเพราะว่ามันจะต้องเอาชิ้นเนื้อออกมานะคะพอตัดถุงน้ำดีเนี่ยภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการผ่าตัดที่มันต่างจากการผ่าตัดมาตรฐานหรือการผ่าตัดแบบอื่นก็อาจจะเป็นการบาดเจ็บต่อท่อน้ำดีหลักซึ่งอันนี้ถ้ามันเกิดขึ้นก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่ถือว่าร้ายแรงที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะนี้อยู่ที่ 0.3 ถึง 0.8% เท่านั้นคือหมายความว่าน้อยกว่า 1% นะคะอย่างอื่นที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการผ่าตัดคืออาจจะต้องเปลี่ยนจากการผ่าตัด2กล้องเจาะรูเล็กเป็นผ่าตัดเปิดหน้าท้องนะคะซึ่งอันนี้แผลมันก็จะใหญ่แล้วก็มีความเจ็บแผลมากกว่าการผ่าตัดผ่านกล้องเหตุผลที่อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการผ่าตัดเปิดหน้าท้องคือถ้าเกิดว่าเจอพังผืดเยอะเลือดออกมากหรือว่ามีภาวะความเสี่ยงอื่นๆค่ะสุดท้ายเลยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือพอตัดถุงน้ำดีทิ้งไปหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ที่มียังมีนิ่วค้างอยู่ในท่อน้ำดีหลักนะคะซึ่งโอกาสเนี่ยน้อยแต่ถ้ามีเนี่ยอาจจะต้องเอามาเคลียร์ท่อน้ำดีอีกทีหลังค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่ามันก็มีแนวทางในการรักษาอย่างที่อาจารย์ได้เล่าให้ฟังอยู่นะคะทีนี้หลายคนบอกว่าถ้ามีการผ่าตัดออกมาแล้วค่ะอาจารย์แล้ววิธีการดูแลรักษาหรือการใช้ชีวิตเนี่ยทำยังไงบ้างหรือว่าปกติคือระยะเวลาเขาเรียกว่าในการที่จะต้องแบบดูแลตัวเองเนี่ยมันยาวนานมากน้อยแค่ไหนอะคะอาจารย์หรือถึงจะทำงานได้ปกติหรือมีข้อห้ามมีข้อควรระวังยังไงบ้างไหมคะ
1: ค่ะคือต้องเรียนก่อนนะคะว่าการผ่าตัดถุงน้ำดีเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ถือว่ามาตรฐานมากแล้วเป็นการหนึ่งในการผ่าตัดที่เจอบ่อยที่สุดในโลกนะคะเมื่อเทียบกับทุกอย่างที่หมอสัญญาแพทย์ผ่าอยู่ท็อปร่วมกับไส้ติ่งเลยค่ะการผ่าตัดเนี้ยค่ะต้องแล้วแต่คนที่ถูกผ่าหรือคนไข้เองว่าเขามีโรคร่วมหรือโรคประจำตัวเยอะมากน้อยขนาดไหน ในคนที่ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากเลยแล้วอายุน้อยๆเนี่ยค่ะ

0: แล้วก็ไม่ได้เป็นพังผืดเยอะไม่ได้เกิดการอักเสบเรื้อรังแล้วเป็นแค่นิ่วที่มีอาการการผ่าตัดอาจจะผ่าตอนเช้าแล้วกลับเย็นในวันเดียวกันเรียกว่า one day surgery ก็ได้แต่ว่าอันนี้ค่ะมันจะต้องเป็นการประเมินระหว่างคนไข้แพทย์แล้วก็ทีมวิสัญญีว่าคนไข้คนนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนถ้ามีโรคร่วมเยอะก็อาจจะต้องนอนโรงพยาบาล1หรือ2คืนหรือมากกว่าแล้วแต่ว่าคนไข้คนนั้นมีอะไรอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะ
0: หลังจากที่ผ่าตัดนะคะการดูแลแผลเนี่ยต้องแล้วแต่ว่าศัลยแพทย์ท่านนั้นเนี่ยเย็บแผลยังไงค่ะซึ่งมีหลายวิธีหลักๆเนี่ยก็ส่วนมากอาจจะมีการแตะกันน้ำหรือว่าแตะกาวที่มันกันน้ำไว้แล้วนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาตัดไหมแต่อีกทีนะคะมันต้องแล้วแต่ว่าตอนที่เย็บแผลนะคะเย็บเป็นยังไง
1: ค่ะก็จริงๆคือเรื่องของการดูแลรักษาก็ต้องดูแลรักษากันตามที่คุณหมอให้คำแนะนำด้วยนะคะเรื่องของการปฏิบัติตัวคือเหมือนการผ่าตัดปกติหลายๆอย่างเลยแล้วจริงๆก็เขาเรียกว่าการใช้ชีวิตหลังผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์
0: อ๋อค่ะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะการผ่าตัดผ่านกล้องเนี่ยฟื้นฟูตัวเร็วมากค่ะคือหมายความว่าผ่าเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วถ้าไม่ได้มีการเวียนหัวหรืออาเจียนหรืออะไรแนะนำให้คนไข้สามารถลุกขึ้นมานั่งหรือเดินได้เลยในวันเดียวกันนะคะไม่ได้หมายความว่าต้องแบบผ่าแล้วต้องนอนพักบนเตียงนานๆอย่างนี้ไม่ต้องอะค่ะมันน่าจะมีข้อจำกัด 2-3 อย่างเท่านั้นเองคือ1เนี่ยต้องเน้นอาหารไขมันต่ำนะคะในช่วงแรกๆ2-3 เดือนหลังผ่าตัดเนื่องจากว่าพอเราตัดถุงน้ำดีไปซึ่งเป็นอวัยวะที่ไว้เก็บน้ำดีพอเราตัดทิ้งไปปุ๊บน้ำดีของเราก็ยังถูกผลิตอยู่แต่ว่าไอตัวที่มันไว้เก็บน้ำดีแล้วแบบกลั่นกรองบีบน้ำดีออกมาเฉพาะกิจเวลาเราทานของทอดของมันของมีน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหายไปดังนั้นไอน้ำดีที่เราสร้างขึ้นมามันก็จะค่อยๆออกมาแล้วก็อาจจะทำหน้าที่ย่อยไขมันได้ดีไม่เท่าเดิมนะคะซึ่งจะนำไปสู่อาการท้องอืดหรือไม่ก็ความรู้สึกว่าอาหารไม่ย่อยหรือว่าท้องเสียหลังทานของทอดของมันเนื้อสัตว์ติดมันเบเกอรี่มีเนยแกงกะทิอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยสามารถปรับตัวได้ร่างกายเราปรับตัวได้เองภายใน 2-3 เดือนนะคะหลังผ่าตัดอื่นๆก็คือห้ามยกของหนักนะคะเกินประมาณ 5-6 กิโลเป็นประมาณ 2-3 อาทิตย์หลังผ่าตัดเพื่อป้องกันไม่ให้แผลแยกภายในค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะแอบย้อนถามนิดนึงนะคะให้อาจารย์ทบทวนนิดนึงว่าสำหรับคนที่อาจจะตรวจเจอนิ่วอย่างเช่นที่รันเคยถามอาจารย์ว่าไม่มีอาการแต่ว่ามีการอันตราซาวท้องทำซีทีสแกนอะไรก็ตามแต่แล้วเจอแต่ไม่มีอาการอันนี้จำเป็นต้องผ่าตัดไหมคะหรือว่ามีวิธีการรักษาอย่างอื่นไหมคะหรือว่าปล่อยไปเรื่อยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะคืออันนี้เป็นสิ่งที่เจอบ่อยมากคนไข้ส่วนมากเนี่ยเจอนิ่วแล้วเขาก็ตกใจเพราะว่าคราวนี้มันมีนิ่วแล้วเขาก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะการมีนิ่วที่ไม่มีอาการเลยแล้วก็ไม่มีลักษณะพิเศษด้วยซึ่งอันนี้มันต้องเป็นการปรึกษาระหว่างแพทย์กับคนไข้นะคะแล้วคนไข้ไม่มีความเสี่ยงอะไรอย่างอื่นด้วยคือไม่ต้องผ่าค่ะนอกจากยังไม่ต้องผ่าแล้วเนี่ยคือยังไม่ต้องตามด้วยเว้นแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกอะไรบางอย่างเช่น ไม่ต้องอัลตราซาวด์ทุกปีอะอย่างนี้ก็ไม่ต้องเพราะว่าเราทราบแล้วว่ามันมีนิ่วถึงเราอัลตราซาวด์ปีต่อมามันก็ยังมีนิ่วอยู่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดการแตกต่างในการรักษาค่ะเว้นแต่ในบางคนที่มีกรณีอะไรบางอย่างเป็นลักษณะพิเศษของคนคนนั้นหรือนิ่วของคนคนนั้นเป็นต้นค่ะ
1: ค่ะฉะนั้นก็สบายใจได้นะคะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่มีอาการเนาะทีนี้ค่ะอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์ได้ฝากถึงคุณผู้ฟังทั้งการดูแลตัวเองการเลือกรับประทานอาหารการใช้ชีวิตหรือเขาเรียกว่าการออกกำลังกายอะไรก็ตามแต่ละกันนะคะที่เรียกว่าเราจะต้องหันมาดูแลตัวเองเพื่อไม่อยากให้เป็นโรคนิ่วหรืออะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเราในช่วงท้ายรายการรวมถึงอาจารย์อยากจะฝากอะไรให้กับคุณผู้ฟังเรื่องของโรคนิ่วในถุงน้ำดีนะคะทั้งของควรระวังเองการสังเกตอาการการดูแลตัวเองในช่วงท้ายรายการนะคะอาจารย์ขาเรียนเชิญเลยค่ะ
0: ค่ะคือจะต้องการแจ้งผู้ฟังนะคะว่านิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยค่ะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้

0: ่อยมากถ้าพบเจอโดยบังเอิญโดยที่ท่านไม่ได้มีอาการอะไรเลยอย่าเพิ่งตกใจค่ะแล้วอย่ารีบไปผ่าตัดเพราะว่าบางทีเนี่ยภาวะนี้อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดซะด้วยซ้ำนะคะเว
1: ้
0: นแต่ว่ามีลักษณะพิเศษหรือว่ามีอาการหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนตามที่หมอได้แจ้งไปนะคะการรักษาดูแลตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการลดคอเลสเตอรอลพยายามคุมน้ำหนักนะคะแต่ว่าลดบุหรี่ซึ่งคือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยคือข้อเสี่ยงในการทำให้เกิดนิ่วทั้งนั้นนะคะแล้วก็ลดทานอาหารที่ไขมันสูงค่ะ
1: อันนี้เรียกได้ว่าเป็นแนวทางหรือว่าวิธีการที่จะดูแลตัวเราเองด้วยนะคะอาจารย์แต่ว่าหลายๆคนบอกว่าของมันของทอดของคอเลสเตอรอลสูงนี่อร่อยชอบทานมากเลยนะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: จริงๆอยากถามอาจารย์เหมือนกันว่าอย่างสมมุติคนที่ติดชานมไข่มุกแบบรันอย่างเงี้ยชอบทานพวกชานมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปัจจุบันเขาบอกว่ามันจะมีครีมเทียมหรือว่านมผงที่เขาจะใส่เข้าไปหรือว่าขนมปังปิ้งเนยนมอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์คือเนยมันๆนี่บางคนบอกว่าอร่อยมากๆอย่างเงี้ยจริงๆถือว่าค่อนข้างเป็นอันตรายเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์คะ
0: น่าจะไม่ใช่เฉพาะกับโรคนิ่วในถุงน้ำดีอย่างเดียวค่ะแต่น่าจะกับในระบบหลอดเลือดหรือระบบหัวใจหมดเลยค่ะคือต้องยอมรับเลยว่าที่เมืองไทยเนี่ยอาหารอร่อยมากแล้วก็ออกติดหวานติดมันซึ่งคนไทยเนี่ยติดค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนเพิ่มขึ้นในหลายๆปีที่ผ่านมานะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะมาเป็นโรคทั้งหมดรวมกันหมดเลยไม่ใช่เฉพาะนิ่วแต่ทุกอย่างมาพร้อมกันหมดเลยเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเส้นเลือดตีบมารวมกันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถลดได้ก็ดีค่ะก็จะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นค่ะ
1: เพราะฉะนั้นแล้วจริงๆคือทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะก็จะดีกับสุขภาพของเรานะคะอาจารย์เพราะว่าฟังแล้วหลายคนจะได้แบบเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างนะคะเอาละค่ะวันนี้รันเองเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคนิ่วในถุงน้ำดีรู้เท่าทันก่อนเกิดภาวะแทรกซ้อนนั่นเองนะคะทางรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรณัฐฐาวัชราทิตย์ท่านเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ผ่านกล้องโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับในรายการในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วรณัฐฐามากๆเลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะและคุณผู้ฟังคะในวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกับรายการคลินิก 101.5 ยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสวันนี้รันพร้อมทั้งท่านอาจารย์และทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 น.ถึง 10:00 น.ดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
4: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอร์ตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทรงสำเร็จการศึกษา

ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอว์สคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลMedal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดั

0: นานาชาติ
1: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุ

0: นี้จันทร์ถึงศุกร์มาอยู่กับพวกเรานะคะเรื่องราวความสุขความประทับใจแรงบันดาลใจกิจกรรมดีๆโครงการดีๆต่างๆพวกเรานำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังที่สโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับกิจกรรมดีๆหลายๆกิจกรรมค่ะที่ผู้นำชุมชนนั้นนะคะชวนคนในชุมชนลุกกันขึ้นมาทำนะคะเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งชุมชนน่าอยู่และชุมชนมีความสุขจะเป็นที่ไหนเขาทำอะไรยังไงบ้างนั้นไปคุยกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
0: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ค่ะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณสุทินคงพละหรือว่ากำนันโบ้ค่ะอดีตกำนันตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งเป็นแกนนำคนสำคัญค่ะในการสรรสร้างกิจกรรมพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความสุขความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะคะสวัสดีค่ะกำนันค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขออนุญาตเรียกกำนันโบ้ความคุ้นชินเนาะหลายท่านเนี่ยคุ้นเคยนะ
2: ครับผม
0: เรียกกันแต่กำนันโบ้ซึ่งจริงๆกำนันหมดวาระมาได้สักประมาณ2ปีแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นสทใช่ไหมคะ
2: ครับผม
0: ปัจจุบันเป็นสทนะคะต้องขอบคุณกำนันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่วันนี้สละเวลามาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่มาพูดคุยกันไปเรื่องของลดละเลิกเล่าช่วงเข้าพรรษาไปแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าโอ้เรื่องราวของลดละเลิกเล่าที่กำนันโบมาเล่าให้ฟังนี่เป็นประโยชน์มากๆเลยแต่ทราบว่าไม่ได้มีแค่กิจกรรมลดละเลิกเล่าช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นยังมีกิจกรรมพัฒนาชุมชนอีกหลากหลายกิจกรรมด้วยการที่กำนันชวนคนในชุมชนมาทำมีอะไรบ้างคะกำนันและทำไมถึงทำกิจกรรมต่างๆเหล่านั้นเยอะแยะมากมายได้ยังไงคะกำนันคะ
2: คือเริ่มต้นนะเราอยากเห็นชุมชนเรามีความสุขที่ดีคือเกิดจากปี60ที่โควิดปี59มาพักเดียวที่โควิดเกิดคือได้ผมว่าได้คุยกับตอนนั้นท่านอดีตผู้ว่าราชการท่านเรวัชประสงค์บอกให้เราปลูกผักกินเองเพื่อดูแลปลูกข้างบ้านเราก็เริ่มจากการปลูกเนี่ยโหระพากระเพราข่าตะไคร้ใบมะกรูดปลูกนี้พอปลูกเสร็จปุ๊บมันเข้าโควิดพอดีพอเข้าโควิดปุ๊บเฮ้ยถามว่าเราอยู่ได้เลยไงเราเพราะตอนนั้นก็ร้านค้าอะไรห้ามมาขายหมดเลยใช่ไหมรถเล่ห้ามมาขายหมดใช่แล้ว
0: ก็อยู่ได้ล่วงหน้าเลยนะ
2: ใช่ก็เลยทำอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็เริ่มพอเราปุ๊บพอเริ่มโควิดมันเริ่มจางๆแต่จริงๆนะว่าปลูกกันมาอยู่แล้วผมไม่คนที่เริ่มทำปลูกคลองหน้าบ้านผมเริ่มปลูกครั้งแรกผมปลูกไอ้มะกรูดไว้8ต้นปลูกไว้ก่อนปลูกมะม่วงปลูกไว้ก่อนเลยปลูกไว้แล้วพอเสร็จปุ๊บก็มาเริ่มมาปลูกแครปลูกยอแล้วพอปี63 64ครับก็มาเป็นถนนกินได้เขาเรียกถนนกินได้ก็คือทางเนี้ยก็จะกินได้หมดเลยไม่ขอกินได้หมดทีนี้เราก็บอกว่าเราก็มาคุยว่าเอ้ยที่พื้นที่ผมเนี่ยมันเป็นบ่อมันเป็นบ่อเก่าตอนนี้ตังค์ตุ้งตังค์เราไม่มีแต่เรามีพวกเราก็บอกไปคุยกับท่านนายกตลาดกวดบอกนายกผมอยากจะถมดินตรงเนี้ยผมมีตังค์เท่านี้นายกถมไม่ได้มั้ยนายกก็ถมดินให้ผมเขาถมให้ผมพอถมปุ๊บผมเริ่มเอาชาวบ้านเข้ามาปลูกผักเป็นศูนย์ผักแบ่งปันก่อนเริ่มจากตัวเราปลูกกันช่วยกันปลูกแล้วเราก็ลดน้ำเพราะว่าบ้านผมมันโชคดีมันติดคลองก็จะใช้น้ำคลองมาลดพอใช้น้ำคลองลดมันก็จะงอกงามกันอันนี้ใหม่ๆก็ชาวบ้านก็มาเด็ดเอาไปกินอันเด็ดเอาไปกินไปกันแบ่งปันไปกินหลังๆเขาก็เริ่มเกรงใจว่าฮะกำนันโบ้เขาลดน้ำอยู่คนเดียวเรามาขอกินก็มาเริ่มคุยกันใหม่เอาไงดีเอางี้เดี๋ยวทำศูนย์ผักแบ่งปันเลยผมก็เริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ตะไคร้ใบตะไคร้เนี่ยพวกโหระพากระเพราแมงลักเนี่ยพวกใบยี่ราเนี่ยพวกพริกคือของกินในครัวเรือนเราอ่ะเราก็บอกเอ้าเดี๋ยวผมทำให้ผมมาทำก็ทำเป็นแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนในหมู่บ้านเอาไปปลูกกันผมก็บอกว่าเอาไปปลูกเนี่ยแล้วพอ

0: เอาไปปลูกเนี่ยที่เราชื่นใจคือเขาไม่ปล่อยตายในถุงดำทุกคนเอาไปปลูกหมดพอปลูกหมดปุ๊บผมถามว่าผมก็บอกว่าน้ำที่จะลดน้ำแซวข้าวก็ลดได้น้ำที่เดี๋ยวจะซักผ้าแล้วก็ลดได้เอามาลดได้มันไม่ได้เสียหายปลูกตามคันรู้ว่าถูกปลูกตั้งข้างสารพระภูมิปลูกได้หมดอ่ะมันมีที่น้อยก็ปลูกเราสอนวิธีทำหมดเลยแล้วทุกวันเนี้ยในหมู่เลยก็พอได้ครับปุ๊บชาวบ้านผมบอกถ้าเราอยู่ในเขตชนบทแบบนี้ถ้าเราไปซื้อโหระพาตะไคร้กินเนี่ยมันไม่ใช่แล้วเรามีพื้นดินที่ไหนก็ไม่มีความอุดมสมบูรณ์เท่าดินของประเทศไทยคุณเกิดมาประเทศไหนดีที่สุดแล้วดินปลูกอะไรก็ขึ้นแต่คุณทำไมคุณต้องไปซื้อคุณซื้อโหระพามา10บาทคุณสมมติหมู่ก้าวผมมีเราสินค้าเรียนคุณไปซื้อโหระพามา100หลัง100 160สินค้าเรียนหมดเงินไป 1,600 แต่คุณใช้จริงๆไม่ถึง300คุณใช้หน่อยเดียวคุณก็เก็บเพราะตู้เย็นพอถึงเวลาคุณจะมาดึงมาใช้มันก็ดำแล้วใช้ไม่ได้ทิ้งก็เลยบอกคุณปลูกเองเพื่อสุขภาพคุณเองคุณอยากกินเท่าไหร่คุณก็ไปเด็ดเอาคราวนี้ก็เริ่มมาจากตรงนี้นะครับเขาก็ปลูกเองผมก็บอกเขาก็เกิดประกวดโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริผมก็ประกวดผมก็ส่งเขาไปประกวดให้ทำอ่ะก็ไปชนะเลิศมาได้รางวัลมาก็เอาเงินรางวัลนะมาต่อยอดโดยการซื้อเม็ดพันธุ์ผักมาให้แก่ไปตามหมู่พบในตำบลนพไผ่เนี่ยจะมีศูนย์ปลูกผักแบ่งปันทุกหมู่บ้านแล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยรถพุ่มพวงเนี่ยจะวิ่งในตำบลนพไผ่ประมาณโอ้วันนึงไม่ต่ำกว่า10คันมั้งวิ่งขายนะแต่ปัจจุบันนี้เหลือแค่คันเดียวใครนอกนั้นไม่มีมาขายเพราะไม่มีใครซื้อแล้วเพราะขาดตะไคร้ใบมะกรูดโหระพากระเพราชาวบ้านปลูกเองกินเองหมดลดรายจ่ายเน็ตเลยลดรายจ่ายได้เน็ตเลยแล้วก็บางคนเนี่ยปลูกเป็นธุรกิจขายต่อได้ขายกับร้านทำกับข้าว
1: เออ
0: พวกกระเพราโหระพาเนี่ยอ้าวแล้วก็มองว่าเออแล้วเราก็ถึงได้มองว่าเนี่ยถ้าเราอยู่เราไม่ได้อยู่ในเขตเมืองถ้าเขตเมืองมันเป็นคอนกรีตทั้งหมดใช่ไหมมันอาจจะยากในการปลูกแต่นี่เราพื้นดินเราปลูกไปก็ได้ปลูกหน้าบ้านหลังบ้านอะไรปลูกได้หมดปลูกตามถนนในซอยเข้าบ้านกูก็ปลูกได้อันนี้คือสิ่งที่เราให้ทำให้เห็นแล้วมองว่าเนี่ยสิ่งเนี้ยพอเราทำให้เขาเห็นแล้วชาวบ้านเอ้ยบ้านนี้หลังๆมาเนี่ยเอาเราก็จะทำมีอะไรไหมมีอะไรมั้งมีของแปลกๆเราหาสิ่งแปลกๆมาให้เขาเพื่อเขาไปปลูกนะครับพอผมบอกว่าแล้วเนี่ยในตำบลนพไผ่ผมเนี่ยผมไปดิวกับโรงงานผมได้มะม่วงมา 4,000 ต้นผมปลูกไว้ในตำบลนพไผ่ 4,000 ต้นมะม่วงเนี่ย
1: ว้าว
0: ผมปลูก 4,000 ต้นแล้วผมให้โรงงานมาสร้างวิสาหกิจชุมชนให้ผมเนี่ยวิสาหกิจชุมชนผมก็จะทำมะม่วงแค่อิ่มโดยการซื้อมะม่วงที่ปลูกไว้ 4,000 ต้นจากผู้ร่วมโครงการกับเราเนี่ยเอามาเข้าดองแล้วก็เอาไปทำมะม่วงแค่อิ่มแล้วก็เอาไปทำมะม่วงดึกเวลาแพงคุณขายท้องตลาดไปเวลาถูกเราซื้อเข้าโรงดองเราเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้มีแต่คนตัดโค่นต้นไม้แล้วคุณก็ต้องเอามะม่วงมาปลูกมาเสริมคุณถ้าคุณดูแลมันดีมันก็จะได้คุณก็จะได้ผลผลิตดีเนี่ยปลูกไว้4,000ต้นในตำบลนพไผ่เนี่ย
1: ว้าว
0: เนี่ยเริ่มจากเราทำอะไรแล้วแต่ผมบอกว่าถึงได้บอกว่าคำว่าพอเพียงเนี่ยผมถึงได้สอนทุกคนว่าคำว่าพอเพียงพ่อหลวงให้มาเนี่ยคุณพอคุณต้องรู้ว่ามันต้องคุณต้องดีดมันให้ออกว่าพอเพียงมันคืออะไรไม่ใช่ว่าเอ้ยมันไม่อย่างนู้นอย่างนี้มันไม่ใช่คำว่าพอเพียงเนี่ยทุกอย่างมีเยอะได้ทุกอย่างมีเยอะได้ถ้าคุณมีตังค์อ่ะแต่ถ้าคุณไม่มีตังค์ก็เอาไว้พอเพียงแต่พอประมาณมีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันต้องตีให้แตกตีโจทย์ให้แตกแล้วบอกโอ้ยพอเพียงอะไรครับว่าพอมันไม่ใช่ถ้าคุณปลูกโหระพากระเพราโหระพาต้นกระเพราต้นแมงลักต้นหนึ่งพริกต้นหนึ่งตะไคร้กอหนึ่งที่บ้านคุณน่ะแล้วเวลาคุณไปซื้อหมูมาคุณจะแกงหมูหรือคุณจะผัดหมูหรือคุณจะอะไรอ่ะคุณก็ไม่ต้องไปซื้อแล้วพวกเนี้ยที่คุณจะซื้อมา10บาท5บาทที่คุณไปซื้อมันแล้วเดี๋ยวนี้กำ5บาทมี3ต้นเงี้ยมันถูกไหมแล้วถ้าคุณไม่ซื้อของเขาเนี่ยถ้าคุณไม่ซื้อของเขาเนี่ยนะคุณจะได้รู้ไหมครับคุณก็1ลดขยะได้อีกขยะก็ไม่มีถุงพลาสติกก็ไม่ต้องมาเกลื่อนในบ้านเราไม่ต้องมาปิ้วไว้ร่อนแล้วก็เราก็บอกเอ้าคุณต้องขุดหลุมด้วยทำขยะเปียกด้วยอันไหนเป็นขยะเปียกคุณก็ไปลงโคนต้นไม้ไว้อันนี้ขยะแก้ขยะอันไหนขายได้อันไหนควรนะคะก็เท่านั้นเองเนี่ยในอันนี้คือเขาสอนเขาก็แบบเนี้ยเราบอกว่าเราไม่ได้สอนผมไม่เคยบอกว่าผมสอนใครนะผมเพียงแต่ว่าผมบอกวิธีทางให้ว่าทำอย่างเงี้ยแล้วผมก็ทำที่บ้านผมมีทุกอย่างผมปลูกข้างบ้านผมมีทุกอย่างเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราก็บอกอย่างที่บอกอ่ะ รับผู้นำทำก่อนมันก็ต้องเริ่มอย่างเงี้ยแล้วถนนกินได้ผมเนี่ยมะกรูดเนี่ยเขาลำนั่นลำนั่นบ่ขอมะกรูดเลยนะบางคนขอลูกไปทำน้ำยาล้างจานบางคนขอลูกไปแกงบางคนขอลูกขอผิวไปทำไปทำเครื่องแกงเนี่ยพอกลางเดือน12เนี่ยวันเพ็ญเดือน12เนี่ยก็จะเข้าใจรู้ไหมครับก็จะมาเอายอดแคร์ผมไปกินเพราะโบราณบอกว่าวันเพ็ญเดือน12กลางเดือน12เนี่ยต้องกินยอดแคร์3คนละ3ยอดเพื่ออะไรเพื่อกันไข้หัวล้มครับมันเป็นยาครับมันเป็นยาก็ต้องก็เนี่ยผมปลูกไปเนี่ยประมาณแล้วก็ใบยอผมนี่ก็เวลาคนมาดูงานผมเนี่ยเวลามาดูงานของทุนแม่เพราะวันนี้ผมก็เอาแกงอ่อมใบยอก็ใบยอผมเองแกงขี้เหล็กผมก็ปลูกเองผักผักบุ้งใบแดงผักบุ้งพวกเราก็ปลูกเองเนี่ยคือวิถีที่เราอยู่กันแบบนี้เพราะเราผมบอกแล้วผมบอกให้นึกถึงว่าเราอยู่ในเขตชนบทเราไม่ได้อยู่ในเขตเมืองถ้าคุณอยู่ถ้าอยู่ในเขตเมืองโอเคคุณอาจจะแต่ถ้าคุณอยู่งี้คุณซื้อเขากินไม่ใช่แล้วอย่างดีซื้อแค่วัตถุดิบหมูเนื้อแล้วก็เนี่ยสอนเลี้ยงไก่อย่างอดีตผู้ช่วยเนี่ยก็เลี้ยงไก่ขายอดีตก็เลี้ยงไก่เนี่ยบางคนก็เลี้ยง2ตัว3ตัวผมก็บอกเราเลี้ยงก็เลี้ยงพอคืออย่าไปตามเราเลี้ยงตามกำลังแล้วผมถามถ้าเลี้ยงไก่เนี่ยข้าวที่คุณกินเหลือเนี่ยคุณก็ไปให้ไก่ได้ผักเพิ่มที่เหลือเนี่ยก็ไปให้ไก่ได้มันก็กินไก่พวกนี้แหละใช่มั้ยถ้าคุณเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยตอนนี้ผมบอกว่าเนี่ยเลี้ยงไก่ไข่ไปเลยเนี่ยต่อไปมันเป็นอาชีพหลักแล้วไม่ใช่อาชีพเสริมแล้วเนี่ยทุกอย่างทุกคนนะอย่าบ่นว่าไม่มีไม่โอ้ไม่มีจนโยนไม่ใช่ที่จนเพราะคุณไม่ทำจำเอาไว้คนจนไม่มีหรอกถ้าคุณทำอ่ะคุณไม่จนหรอกที่คุณจนเพราะคุณไม่ทำฉะนั้นเองผมบอกตลอดผมบอกแล้วผมพูดจริงๆผมบอกว่าผมหมดเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณที่คุณไม่เพราะคุณจนเพราะคุณไม่ทำคุณเหนื่อยคุณนายคุณอ้างเหนื่อยอย่าไปอ้างถ้าอ้างอ่ะมันก็ไปมันไม่รู้สึกถ้าคุณบอกผมพูดตลอดเสมอว่าตราบใดถ้าคุณไม่หยุดเดินยังไงคุณก็ต้องไปถึงจุดหมายเดินมั่งหยุดมั่งก็ยังดียังได้เดินแต่ถ้าคุณไม่เดินเลยคุณจะหวังว่าจุดหมายจะวิ่งมาหาคุณหรอกอันนี้คือสิ่งที่เราบอกประชาชนบอกหมดเลยเราจะบอกชาวบ้านแล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วผมก็ที่ว่าเรื่องอย่างก้นเล่าเนี่ยปีแล้วก็เป็นตัวแทนของจังหวัดอ่างทองประกวดหมู่บ้านรักษาศีล5ก็ได้รางวัลที่2ระดับภาคมานะครับผมให้ผู้ใหญ่คนที่เป็นอยู่เนี่ยไปรับรางวัลมาแล้วปีที่แล้วก็ได้รางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรับรางวัลจากประเทศมาเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเขาก็ต้องไปรับกับประเทศอีกรอบนึงเนี่ยอันนี้คือแล้วมันมีนี่การันตีแล้วพอการันตีปุ๊บเราก็จะบอกชาวบ้านว่าเฮ้ยการที่ว่าเราจะได้มาตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ง่ายนะแต่การที่เราจะรักษามันไว้เนี่ยเนี่ยมันยากกว่าที่เราจะได้มีนะทุกคนต้องทำนะยานะชาวบ้านเออเออเนี่ยแล้วเข้าไปเนี่ยแล้วมันจะเกิดการแบ่งปันพอบ้านนี้มีอุรภาบ้านนี้มีแมงลักเอ้ยฉันมีแมงวันนี้จะกินทำขนมกินน้ำยาหน่อยขอแมงลักหน่อยเออมาวันนี้จะย้ำหมูหน่อยก็ไปเอาอุรภาบ้านโน้นมันก็เกิดการแบ่งปันเนี่ยคือการแบ่งปันคือการให้กันเนี่ยสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เราอยากเห็นคนทั่วไปทำแบบนี้จริงๆนะแบบให้เราอยู่สังคมเราแบบนี้เศรษฐกิจพอเพียงทำปลูกผักกินเองสุขภาพดีแน่นอนแล้วเดี๋ยวปลายปีเนี้ยก็จะตรวจสุขภาพดูว่าผมไปซื้อกะหล่ำระหว่างกะหล่ำที่เราปลูกเองกับกะหล่ำที่ไปซื้อตลาดมาแล้วมาแช่น้ำให้เห็นเลยที่ซื้อตลาดมาดำปีเลยให้เขาเห็นเขาจะได้กลัวว่าโอ้ยาแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ฉีดยาเลยไม่ได้ฉีดยาเลยเราไม่ได้ฉีดยาอะไรใดๆทั้งสิ้นใช้เกษตรอินทรีย์ล้วนๆเนี่ยเลยมองว่าแล้วก็ชาวบ้านเราก็มีความสุขเราเห็นแล้วเนี่ยคือสิ่งผมบอกว่าผมถึงได้บอกว่าที่ผมมาเป็นผู้นำเนี่ยผมอยากเป็นผมเลยมาเป็นแล้วถ้าผมเป็นผมบอกแล้วใครก็แล้วแต่ถ้าเป็นผู้นำนะถ้าเป็นอยากเป็นแล้วไม่ทำบ่นว่าเหนื่อยบ่นว่าท้อไปลาออกอย่าเป็นไม่มีใครเอาปืนจ่อหัวมาเป็นนะอยากเป็นทั้งนั้นแต่พอเป็นแล้วอย่าบ่นว่าเหนื่อยเป็นผู้นำเขาอย่าบ่นว่าเหนื่อยถ้าเหนื่อยเขาไปลาออกให้คนอื่นเขามาเป็นผมคิดแบบผมพูดตลอดว่าผมพูดจริงๆผมเป็นคนอย่างนี้เรื่องยาเสพติดเหมือนกันผมประกาศขึ้นหอกระจายข่าวเลยนะผมว่าถ้าท่านถูกจับคดียาเสพติดเนี่ยท่านค้าเนี่ยท่านไม่ต้องไปโทษใครผมเนี่ยเป็นคนจับผมเป็นคนแจ้งเองผมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าท่านทำผิดกฎหมายเท่านั้นเองผมมองสังคมไหนก็ได้แต่สังคมไหนน้ำดีก็มากกว่าน้ำเสียผมคิดเท่านี้ถ้าสังคมภาพถ้าหมู่บ้านนั้นน้ำเสียมากกว่าน้ำดีจบประเทศชาติหมู่บ้านนั้นตายแน่เดียวถูกไหม อันนี้คือเรื่องจริงนะ
1: ฟังจากที่ฟังจากที่กำนันเล่าเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวทั้งนั้นเลยนะ
0: คร
1: ั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่พูดถึงรถลาเลิกเล่าเนี่ยคือกำนันก็เริ่มจากตัวเองก่อนนี่แหละนะแล้วก็เริ่มแล้วก็บอกกับลูกบ้านเนาะบอกกับคนที่สนใจอยากจะมาร่วมด้วยใช้วิธีบอกง่ายๆว่าเนี่ยเงินเท่านี้จะไปซื้อเหล้ากินอ่ะลองไปหาของมาก่อนสิเป็นไงกว่าจะหายังบ่นว่าเหนื่อยแล้วจะเอาเงินเท่านี้ไปซื้อเหล้าหรอแต่เราจะต้องไปขอคนอื่นเขาแล้วคนอื่นเขาไม่เหนื่อยหรอที่จะต้องมาหาเงินตรงนี้ให้เราไปซื้อเหล้าเน
0: า
1: ะ
0: นี่ครับแต่ว่าเราสอนไปด้วย
1: ค่ะเป็นการบอกให้แบบเหมือนดึงสติเนาะกำนันเนาะเหมือนดึงสติให้มีสติรู้ตัวเนาะแล้วแม้กระทั่งกับเรื่องของถนนกินได้เอ้าก็เริ่มจากบ้านตัวเองก่อนนี่แหละเริ่มจากพื้นที่ตัวเองอะเราอยู
0: ่เราไม่ได้อยู่ใน
1: เมืองหลวงเมืองใหญ่เนาะเราอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งมีที่ดินอยู่ยังมีอยู่อีกเยอะอะเราก็เริ่มปลูกสิอ๋อนะมีพื้นที่ว่างตรงไหนก็ลองปลูกลองทำค่อยๆปลูกไปทีละต้น2ต้นแล้วค่อยๆทำไปคือมันพอฟังแล้วรู้สึกว่าอุ้ยมันเริ่มจากเรื่องใกล้ๆตัวเริ่มจากตัวเองเริ่มจากเรื่องใกล้ๆตัวทั้งนั้นเลยเริ่มจากสิ่งที่ไอสิ่งที่ปลูกมันก็ไม่ใช่แบบไปปลูกของที่เราไม่กินตามกระแสเขาเนาะเราไม่ได้ไปปลูกแอปเปิลนี่เนาะเราไม่ได้ไปปลูกจะต้องเราปลูกเครื่องต้มยำทำแกงที่เราก็ใช้กันอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ก็มันเริ่มจากสิ่งใกล้ตัว
1: ท
0: ั้
1: งนั้น
0: ทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกเริ่มจากเนี่ยเริ่มจากครั้งแรกผมบอกว่าเขาเรียกว่าไอ้ผักข้างบ้านกำนันผมบอกงี้สวนผักข้างบ้านกำนันคนนู้นก็มาเอาคนนี้ก็มาเอาก็มาเอาหนักๆเขาก็เกรงว่าเกิดความเกรงใจบอกเฮ้ยไปเอาบ่อยๆเขาลดน้ำแต่หลังเขาเราไปทำเองดีกว่าไปปลูกกันเองดีกว่าแต่เราต้องให้เราจัดกิจกรรมบ่อยๆชาวบ้านจะได้มีส่วนร่วมแล้วเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยววันที่25เนี่ยผมพาไหว้พระถวายเทียน9วัดเนี่ยเขาบอกจะมาผม
1: รวมพรรษาก็มีกิจกรรม
0: แล้วมอของเราเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดอ่างทองเป็นหนึ่งเป็นชุมชนหนึ่งในร้อยสุดยอดชุมชนของประเทศไทยนะ
1: โอ้พอมันได้รับเสียงชื่นชมได้รับรางวัลได้รับคำยกย่องแบบนี้มันแล้วเรามาบอกเนี่ยเนาะว่าเออนี่นะสิ่งที่พวกเราทำเนาะบอกให้รู้มันยิ่งเหมือนกับว่าเฮ้ยมันนอกจากจะได้ความภาคภูมิใจความดีใจแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะบอกว่าต้องทำต่อนะเพราะต้องรักษาสิ่งนี้ไว้นะเนาะผมวางกำลังเล่าแล้ว
0: ผมจะบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยทุกคนมีส่วนร่วมไม่ใช่รางวัลนี้ผมไม่ได้ทำคนเดียวผมทำคนเดียวไม่ได้ถ้าขาดความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนผมทำไม่ได้หรอกเพราะทุกคนเนี่ยผมไปเนี่ยแค่ว่าพระก้าวัดเมื่อกี้ก็บริษัทก้าวเงินมาช่วยเหลือละบริษัทละ 5,000 เพื่อจะทำอาหารเพื่อไปเลี้ยงคนวันนั้น100ประมาณ150คนที่จะไปร่วมกิจกรรมของผมเนี่ยผมบอกว่าเราอยู่เนี่ยไม่ต้องไปไหว้ถึงต่างประเทศไม่ต้องไปไหว้จังหวัดอื่นละไหว้บ้านเรานี่แน่วัดเฉพาะในบริเวณวัด4วัดเข้าไปแล้วจะไปหาว่าข้างๆเพียงอีก5วัด9วัดออกจากนี่2โมงเช้า3โมงเย็นเสร็จแล้ว9วัดได้โอ้โหไม่ต้องไปถึงไกล
1: เหลือเลยนะ
0: ใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่อยากถึงจะบอกว่าถ้าเราเริ่มต้นจากตัวเราแล้วก็ค่อยๆขยายไปไม่ต้องรีบไม่ต้องไปเอาเยอะเอาไม่ต้องเอาปริมาณเอาคุณภาพ
1: ดีจังเลยอ่ะนาทีสุดท้ายแล้วก่อนหมดเวลาค่ะวันนี้กำนันมีอะไรอยากฝากไว้ไหมคะเชิญเลยค่ะ
0: ผมก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับสำหรับเอาข้าวภาษาก็นะข้าวภาษาลดละเลิกนะครับยังเลิกไม่ได้ยังก็ลดสักนิดนะครับลดลงมาหน่อยจากเคยดื่มทั้งเดือนอาจจะดื่มสักแค่10วันหรือ20วันนะครับไม่ว่าเพื่อ90วันสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เรื่องครับเรื่องที่บอกว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยท่านปลูกจะครับโหระพาสะไพขาตะไคร้ใบมะกรูดเสียอย่างเนี่ยท่านปลูกไว้นะครับแล้วท่านจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วท่านจะลดรายจ่ายได้เนี่ยเลยลดขยะลดรายจ่ายสุขภาพก็ดีเพราะท่านกินผักที่ปลอดสารพิษจริงๆนะครับอันนี้อยากฝากทุกคนว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงจริงๆนะครับถ้าเรากินแบบนี้สุขภาพเราแข็งแรงแน่นอนครับ
1: ค่ะเรื่องง่ายๆเริ่มต้นที่ตัวเราเองได้ก่อนเลยนะคะไม่ต้องรอเลิกงามยามดีทำได้เลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ต้องขอบคุณกำนันมากๆเลยค่ะกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะหลายๆเรื่องราวเลยเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะกำนันโบ้ค่ะคุณสุทินคงพละค่ะอดีตกำนันตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
1: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคมมีข่าวมาฝากกันค่ะวันนี้กลุ่มบริษัทบางจากร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสนับสนุนการดำเนินงานของโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมจัดเก็บน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปผลิตซาฟและสนับสนุนเครื่องดื่มอินทนิลแก่เจ้าหน้าที่จิตอาสาและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลกลุ่มบริษัทบางจากร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างหาที่สุดมิได้มอบบัตรเติมน้ำมันบางจากสำหรับรถประกอบอาหารของโรงครัวพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและรับน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากโรงครัวพระราชทานเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน Sustainable Aviation Fuel หรือ SAF พร้อมนำรถอินทนิลโมบายให้บริการเครื่องดื่มแก่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาและผู้ปฏิบัติภารกิจในช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลจากการที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาระหว่างวันที่3ถึง31กรกฎาคม2569เพื่อสนองพระปณิธานของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในยามยากโดยเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดเป็นสูตรอาหารที่ทรงใส่พระทัยในทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้ได้อาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัยมีรสชาติอร่อยและรับประทานได้สะดวกนั้นเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดโดยนางกลอยตาณถลางรองกรรมการผู้จัดการใหญ่งานบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรมหาชนมอบบัตรเติมน้ำมันบางจากมูลค่า 500,000 บาทให้แก่นายวีรศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการและเลขาธิการและดร.สายลมวงศาสุลักษณ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิด้านการจัดหารายได้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจต่างๆของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยขณะที่บริษัท BSGF จำกัดบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้รับน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากการทอดไก่ที่โรงครัวพระราชทานนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตซาฟเชื้อเพลิงอากาศยานคาร์บอนต่ำเพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนนอกจากนี้บริษัทบางจากรีเทลจำกัดนำรถอินทนิลโมบายให้บริการเครื่องดื่มอินทนิลแก่เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาและผู้ปฏิบัติภารกิจในช่วงพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังโดยจะให้บริการจนถึงวันเสร็จสิ้นพ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ100วันสัตมวานในวันที่18กันยายน2569นี้ค่ะหมดเวลาของสโมสรคุณสุกันแล้วนะคะวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สโมสรคุณสุความสุขยิ่งทวีคูณ

0: ด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
1: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้
2: ใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับทั้งชาวบ้านแล้วก็พระภิกษุในพื้นที่ในเวลาเดียวกันการกำหนดให้มีพุทธศาสนาทิเบตเนี่ยมันก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมเรียกว่าเป็นการพยายามจะสืบทอดรุ่นต่อรุ่นของสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาในโบราณอีกจุดหนึ่งก็คือที่ราบทุ่งหญ้าอันนี้ก็เป็นลักษณะที่โดดเด่นของพื้นที่กันซูซึ่งมีอยู่หลายพื้นที่เหมือนกันในการหนานี้ถือว่าทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์บนภูเขาสูงนี่เป็นจุดไฮไลท์เลยนะคะแล้วก็ทุ่งหญ้าซังเคิร์นนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนที่โดดเด่นได้แห่งหนึ่งต้องบอกว่าสุดลูกหูลูกตาจริงๆที่จะเห็นเป็นทิวทัศน์ของแกะมีม้าด้วยอากาศค่อนข้างจะเย็นนะคะคนเลี้ยงสัตว์หรือทำกิจการปศุสัตว์หลายพันคนในป้องให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในระดับ 3A ของจีนแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเกษตรกรก็เริ่มหันมาทำสิ่งที่เพิ่มเติมจากการเลี้ยงสัตว์โดยปกตินะเลี้ยงสัตว์ไม่ได้ให้แค่ขายเนื้อหรือว่าขายขนหรือว่าเอานมมาทำเป็นสถานที่เป็นแบบวิถีชีวิตพื้นบ้านนักท่องเที่ยวสามารถจะขี่ม้าไปชมทุ่งหญ้าหรือว่าไปดื่มชาที่ชงผสมด้วยนมสดๆจากจามรีท้องถิ่นที่เป็นคนเลี้ยงสัตว์ในสมัยโบราณพูดถึงทิเบตอีกเรื่องหนึ่งมองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือความโดดเด่นในแง่หัตถกรรมและงานภาพเขียนทางการเนี่ยที่เมืองที่ใกล้ๆในโซนทางวัดลาบหลังที่ว่านี้เนี่ยคะซึ่งถูกจัดเป็นศูนย์กลางของการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่ว่านี้ในระดับชาติเขามีหลากหลายแบบเลยค่ะเป็นงานที่เขียนเพื่อที่จะทำเป็นภาพขนาดใหญ่แล้วก็ขายใช้งานจิตรกรรมตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการให้เด็กๆในพื้นที่เนี่ยได้มาฝึกศิลปะนะคะเมืองทางการเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ซึ่งรัฐบาลท้องถิ่นยกระดับขึ้นมาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่บีจับต้องไม่ได้ในระดับชาติของจีนมาแล้วนะคะมีภารกิจทั้งหมด5ด้านก็คือจัดทำศูนย์จัดแสดงภาพมีศูนย์ของการผลิตมีการอบรมทักษะฝีมือมีของจำหน่ายด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยไปสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้อุตสาหกรรมตัวนี้หรืออาชีพตัวนี้เนี่ยเดินหน้าต่อได้เข้ากับบริการกับการท่องเที่ยวมีทั้งคนมีความร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมทางก้าเพื่อไปจัดนิทรรศการศิลปะรวมทั้งการแข่งขันทักษะฝีมือแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันด้วยนะคะเลยทำให้งานหัตถกรรมพื้นบ้านเนี่ยได้20ล้านหยวนต่อปีชาวบ้านก็มากกว่า300คนที่มีส่วนร่วมตัวนี้กลายเป็นจุดขายอันหนึ่งที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นเห็นความสำคัญแล้วก็โปรโมตนะคะเพื่อ นำไปสู่เรื่องของอาชีพเพราะว่าภาวะทางก้าเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการเชื่อมโยงรองรับเอาไว้ทั่วทั้งพื้นที่เรียกว่าเป็น all for one tourism ที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวค่ะถามว่าแห่ง CA นี่มี2แห่งคือวัดลาบังแล้วก็ดินแดนลึกลับกันเจียส่วน 3A อีก6แห่งเนี่ยก็ลดหลั่นกันไปแต่ทั้งหมดเนี่ยดึงดูดในเชิงของการท่องเที่ยวได้ดีมากมีรีสอร์ทมีกิจกรรมที่จะรองรับได้รวมทั้งทุ่งหญ้าซังเคอร์ซึ่งเป็นเขตท่องเที่ยวในระดับมณฑลที่เชื่อมชั้นเครื่องแต่งกายพื้นเมืองแล้วก็มีเทศกาลดนตรีทุ่งหญ้าเปิดให้นักร้องศิลปินชาติพันธุ์ต่างๆมาร้องเพลงได้อย่างไพเราะแล้วก็ให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาชื่นชมกับความบันเทิงที่นี่โดยมีฉากหลังเป็นทุ่งเดิมแบบโบราณหรือการทำแคมปิ้งเฉียด500แห่งความสำเร็จจากปีที่แล้วคือ2025ในอำเภอเสี่ยเหอระบบนิเวศโดยจะยกระดับเป็นพื้นที่ของเขตกันหนานว่าเช

0: เชื่อมโยงกับความเชื่อและศรัทธาในทางศาสนาของทิเบตเป็นการเดินทางแห่งจิตวิญญาณแล้วก็นำมาสู่เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศในมณฑลกันซูนะคะแล้วก็มีอาณาเขตที่ครอบคลุมในหลายพื้นที่รวมทั้งเป็นจุดที่แม่น้ำฮงโหไหลผ่านด้วยรัฐบาลจีนและรัฐบาลท้องถิ่นให้ความสำคัญกับพื้นที่ต้นน้ำนะคะมีหน่วยงานที่จะวัดคุณภาพน้ำเป็นระบบเฝ้าระวังแบบอัจฉริยะแล้วอีกจุดหนึ่งที่เป็นความโดดเด่นของในพื้นที่เหนือค่ะอันนี้เนี่ยเป็นภูมิประเทศที่มีลักษณะสูงต่ำเป็นหุบเขาสูงลดหลั่นกันไปนะคะรัฐบาลท้องถิ่นประยุกต์เอามาใช้โปรโมทการท่องเที่ยวด้วยการไปมีสไลเดอร์จุดที่ทำให้ผู้คนมีประสบการณ์ของการได้ดิ่งลงซึ่งไปเชื่อมโยงกับความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจีนก็คือเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ในสมัยของการต่อสู้ที่มีม้าเป็นพาหนะและการสู้รบกันก็เรียกว่าเป็นฉากที่สร้างที่กว้างขวางด้วยหนูค่ะเรียกว่าตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงของการแสดงนั้นมันก็มีทั้งการใช้แสงเสียงและซาวด์มีภาพจอ LED ขนาดยักษ์เป็นจอสกรีนที่อยู่ข้างหลังแล้วก็มีประสบการณ์แสดงที่เรียกว่ารู้เลยว่าในการแสดงผาดโผนในแต่ละฉากแต่ละท่าทางนั้นต้องผ่านการฝึกซ้อมและเคี่ยวกรำขนาดเอาสิ่งที่เรียกว่าเป็นชีวิตวิถีของคนที่เป็นชาติพันธุ์ในกลุ่มทิเบตเนี่ยมาทำให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจถ้ามองเชิงของการพัฒนาพื้นที่กันซูซึ่งมีความหลากหลายทั้งในส่วนของระบบธรณีวิทยาสภาพนิเวศเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้คนด้วยการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนให้มันยั่งยืนมากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนทรัพยากรท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงจามแล้วเป้าหมายอันนึงก็คือดึงดูดให้คนหนุ่มสาวทำงานในพื้นที่ไม่ออกไปหางานทำต่างเมืองหรือชาติพันธุ์ตัวเองมีภาษาทิเบตอย่างที่กันหนานนี่ก็มีภาษาทิเบตเขียนก็เรียกว่าอักษรจีนกลางอักษรของทิเบตหรืออักษรภาษาอังกฤษที่กำกับด้วยอันนี้เราจะเห็นเป็นภาพที่มีได้ทั่วไปอีกยุทธศาสตร์หนึ่งก็คือการรักษาระบบนิเวศของลุ่มน้ำเหลืองหรือแม่น้ำฮงโหที่ว่านี้เนี่ยนะคะโดยกำหนดให้กันหนานถือเป็นเขตอนุรักษ์แหล่งน้ำและหลานโจก็เป็นเมืองที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมสีเขียวสอดคล้องกับนโยบายหลักของประเทศมาที่เรื่องของอาหารการกินนั่นก็คือบะหมี่หลานโจค่ะกลายเป็นหน้าเป็นตาเป็นสัญลักษณ์ที่จะต้องไปทดลองลิ้มชิมรสเพราะว่าที่นี่เด่นเรื่องของการผลิตในเรื่องของบะหมี่เส้นสดคือบะหมี่ก็มีขนาดที่หลากหลายอีกเหมือนกันนะคะแต่เน้นกินเส้นบะหมี่นี้เรียกว่ามีทุกมื้อทุกเมนูแล้วคนก็จะกินกันนิยมมากทั้งเมนูเช้าเมนูกลางก็คือใสขาวเขียวเท้าจะเป็นสุดท้ายเหลืองคือสีของบะหมี่อาจจะเป็นเหลืองอ่อนๆหรือเหลืองค่อนไปทางขาวสัญลักษณ์พิเศษที่ต้องใช้การทำเส้นสดคือใช้มือดึงเท่านั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลจีนและรัฐบาลท้องถิ่นวางปักหมุดสำหรับการสู้เนี่ยนะคะได้เชื่อมโยงไปสู่เรื่องของการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในมองจีนมุมใหม่วันนี้นะคะ
1: พอดคาสต์กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS
2: ทำเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนในมิติต่างๆรู้จักจีนในแง่มุมใหม่และเข้าใจจีน

0: ใหม่ให้มากขึ้นในรายการมองจีนมุมใหม
1: ่ No 1.5 FM
2: สาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2532เสด็จสู่สวรรคาลัยกราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ See You Delight

และด้นสดเพลงที่เพิ่งจะแต่งแมปแมปเนี่ยให้ทั้งสองคนได้ฟังนะคะก็ชวนให้นึกถึงเพลง Carousel Waltz ค่ะของโรเจอร์สและก็ Hammerstein นะคะไม่ว่าจะเป็นมุกค่ะ See You Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz นะคะวันนี้คุณสุนทรโอชาเทคนิครายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศการค่ะท่านผู้ฟังคิดถึงเพลงไหนเขาก็บางท่านเคร่งครัดมากๆนะคะกับการถือศีลภาวนาแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนต่างๆค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำให้ชีวิตของเราชีวิตของเราฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะพ้นทุกข์ไปถึงความสุขได้ค่ะทำให้ชีวิตมีความสุขกับพระธรรมคำสอนนะคะLet me try again เพลงดังของพอแองกาค่ะพอแองกาแล้วก็ยังมีมิเชลจอร์แดนแล้วก็คาราเวลลี่ด้วยนะคะต่อด้วยนะคะเป็นเพลงประหลาดจากองค์ที่สองที่ตัวละครเดซิรีค่ะได้ครุ่นคิดถึงความย้อนแยงแล้วก็ความผิดหวังในชีวิตของเธอเหนือสิ่งอื่นใดเธอหวนคิดถึงความสัมพันธ์เมื่อหลายปีมาก่อนกับทนายความเฟรดริกนะคะผู้ต่อด้วยแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะต่อกันด้วยเพลงนี้ค่ะ Baby Doreen Must Fall นะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่เปลี่ยนเสียงเอาไว้ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่นีลี่พัมมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้

ช่วงระหว่างนี้ส่งเสริมสนับสนุนสินค้าไทยเงินตราไม่รั่วไหลออกนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งมากมายด้วยกันแล้วก็สนุนราคาต้องยอมรับนะคะว่าปีนี้เนี่ยทุเรียนถูกกว่าปีก่อนๆแล้วก็คุณภาพดีมากๆทำให้ทุเรียนที่เราซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทุเรียนที่แก่ได้ที่แล้วก็มีรสชาติอร่อยนะคะจำคำพูดของแม่ค้าทุเรียนที่เขาพูดมาเขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยเราตัดมารับรองได้ว่าอร่อยทุกพันอร่อยทุกลูกประมาณนั้นแล้วทุเรียนสมัยนี้เนี่ยเขาก็พัฒนาได้คือเปลือกก็จะพัฒนาบางลงนะคะแต่ปีนี้เนี่ยได้เห็นทุเรียนที่มีเปลือกบางมากๆนะคะตั้งแต่ลูกเล็กๆจนกระทั่งถึงทุเรียนลูกใหญ่ๆที่หนักหลายๆกิโลนั้นก็เห็นมาเยอะเลยทีเดียวว่าคุณภาพดีแล้วเราก็เรียนกับข้าวอร่อยแล้วก็ชื่นใจ

0: ั่วไทยค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
2: ประเด็นข่าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนี่จะเป็นการยกระดับนะครับโดยนายรัฐพลนราดิศรนายทบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่าปัจจุบันเกณฑ์มาตรฐานและสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจครับก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างองค์ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาภาคเอกชนและชุมชนหัวข้อสำคัญนะครับก็มีแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงอาหารการพัฒนาเมนูอาหารท้องถิ่นสู่ตลาดระดับพรีเมียมการออกแบบเมนูและบรรจุภัณฑ์การคำนวณต้นทุนการตั้งราคาและเพิ่มมูลค่าอาหารรวมถึงใหม่สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับนานาชาติผ่านการสร้างเรื่องราวการพัฒนาอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวและการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มรายได้สถานการณ์อุทกภัยและเป็นความร่วมมือของสำนักงานหน่วยกู้ภัยหยาดฟ้าสมาคมกู้ภัยอัมรินทร์ใต้ตอบโต้ภัยพิบัติและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลฝาห้ามนะครับโดยมุ่งยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำก็มีการจำลองสถานการณ์ผู้ประสบภัยทางน้ำครับเพื่อทดสอบระบบบัญชาการการประสานการทำงานการติดต่อสื่อสารรวมถึงการใช้อุปกรณ์กู้ภัยป้องในตำรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้พูดถึงว่าการกู้ภัยทางน้ำเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยทั้งความรู้และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินให้ได้มากที่สุดนะครับโดยสิ่งสำคัญที่สุดในการปฏิบัติภารกิจก็คือการคำนึงถึงความปลอดภัยของ
0: ค่ะขอบคุณข่าวสารจากคุณวีรยุทธ์ด้วยนะคะสำหรับรู้สร้างคนสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยสู่อนาคตค่ะคุณวีรยุทธ์คะคุณผู้ฟังคะโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทร.ธัญบุรีนะคะจัดพิธีเปิด Art DNA Hub ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีค่ะและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการขับเคลื่อน Art DNA Hub เพื่อสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมทางศิลปะของประเทศนะคะโดยดังนั้นนโยบายของกระทรวงอว.ค่ะในการผลักดันศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสู่ความเป็นเลิศนะคะโดยมีดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยผู้บริหารนักวิจัยคณาจารย์นักศึกษาแล้วก็เครือข่ายความร่วมมือจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับองค์ความรู้เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากำลังคนทักษะสูงแล้วก็ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศค่ะพร้อมสนับสนุนการจัดตั้ง Art DNA Hub นะคะพัฒนาองค์ความรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้การสร้างฐานข้อมูลดิจิทัลแล้วก็แพลตฟอร์มการเรียนรู้ค่ะทางด้านและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันมาร่วมวางรากฐานการจัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทัศนศิลป์อย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจนะส่งต่อ DNA ทางศิลปะจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันของศิลปินแห่งชาติแล้วก็ศิลปินร่วมคนประเสริฐค่ะอาจารย์ดร.วรรณศักดิ์พดุงเศรษฐกิจจากนั้นนะคะก็มีการจัดพิธีเปิดตราสัญลักษณ์ Art DNA Hub แล้วก็มีการเยี่ยมชมนิทรรศการต่อนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารจากทางสถานีวิทยุราชมงคล
3: ดีกรีพลัสจำกัดได้เชิญ

0: ชวนผู้บริหารระดับสูงเจ้าของกิจการและบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าอบรมด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจโดยมี6คอร์สแรกที่จะจัดในโครงการ AI Academy Form ในฟังก์ชันด้านต่างๆสำหรับรุ่นที่2ก็จะมีการอบรมในทุกวันเสาร์ช่วงบ่ายตั้งแต่วันที่29สิงหาคมถึง31ตุลาคม2569รวมทั้งหมด9ครั้งและยังได้รับการสนับสนุนเหมาะสำหรับ Board Members, CFOs and Finance Directors, Investment Banking and Equity Research ProfessionalsM&A and Corporate Strategy Leaders สำหรับรุ่นที่1ก็จะจัดอบรมในคือ Responsible AI Safety and Governance Bootcamp เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในสายงานระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้รวม3วันและได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ BO
1: ชวนและนักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ธรรมชาติและนวัตกรรมการเกษตรได้ตลอดทั้งปีโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการขับรถ ATV ชมพื้นที่ฟาร์มและสวนผลไม้การชิมอินทผลัมสดการชมองุ่นคุณภาพที่ปลูกในโรงเรือนอัจฉริยะรวมถึงการเลือกที่ไรเป็นพื้นที่ต้นแบบของการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนพร้อมเชื่อมโยงองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์จริงในสมดุลในระยะยาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางเยี่ยมชมฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเรียนรู้เทคโนโลยีตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆได้ทาง Facebook Fanpage ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับผมแสนศักดิ์ขันทองรายงาน
2: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับเรื่องราวในช่วงของเล่าขานงานวิจัยวันนี้เรามีเรื่องราวของโครงการสวนเสมอภาคแห่งธรรมศาสตร์นะคะติดตามการรายงานนี้จากคุณสุจิราโลหทัศน์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
3: ที่สวนสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีสำหรับคนพิการผลงานการวิจัยโดยรองศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนเสลานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพนัทเด็กเนรติสายอาจารย์สวนสาธารณะหรือพื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่ได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่สวนสาธารณะแต่การจัดการดังกล่าวยังไม่ได้ครอบคลุมในส่วนพื้นที่ออกกำลังกายที่มีความเหมาะสมกับคนพิการคนพิการจำนวนมากมีปัญหาที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่มีพื้นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนสาธารณะที่เหมาะสมสวนสาธารณะจึงยังไม่สามารถเป็นองค์ประกอบที่ส่งเสริมสุขภาพชีวิตและยกระดับการใช้ชีวิต
4: ค่ะคืองานวิจัยชิ้นนี้มันเริ่มจากอันเนี้ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะก็คือคนในครอบครัวอาจารย์เนี่ยเข้าไปใช้พื้นที่สาธารณะอยู่นะคะเขาเนี่ยนะคะก็ไม่เหมือนกับว่าเขาไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้เองได้นะคะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าคนพิการเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบพึ่งพาคนอื่นนะคะเขาจะรู้จะมีภาวะน้ำหนักตัวเกินนะคะภาวะอ้วนเนี่ยก็นำมาสู่โรคต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับความอ้วนคือ MCD แล้วก็การที่เหมือนกับว่าภาครัฐเนี่ยพอจะเล็งเห็นในส่วนนี้อยู่มีการปรับพื้นที่เพื่อให้คนพิการเนี่ยเข้าถึงตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาอยากได้ส่วนสาธารณะหนึ่งส่วนเนี่ยนะคะควรจะมีพื้นที่ที่เขาเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมันก็เลยกลายเป็นที่มาของโครงการนี้ขึ้นมาว่าเราก็เลยทำโปรโตไทป์นะคะของพื้นที่สาธารณะเพื่อคนพิการขึ้นมาร
3: องศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนได้กล่าวถึงแนวคิดของการออกแบบว่าพื้นที่การออกกำลังกายสาธารณะเพื่อทุกคนแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถูกออกแบบโดยยึดต่ำและเสียงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานที่มีความบกพร่องหลากหลายโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกและทุกจุดของอุปกรณ์การออกกำลังกายเช่นการให้สัญญาณเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตาพื้นที่ออกกำลังกายต้นแบบแบ่งออกเป็น5
4: นะคะก็คือเป็นพื้นที่ลักษณะพื้นที่ออกกำลังกายนะคะเป็น

0: เป็นพื้นที่ที่มีที่นั่งพักอยู่แล้วมีต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยเราก็พยายามออกแบบให้สอดคล้องกันนะคะแล้วก็เราก็เอาผลจากการศึกษาเนี่ยที่มีข้อจำกัดของความพิการแล้วก็สิ่งที่คนพิการแล้วก็ทุนตัวที่3เนี่ยก็มานะคะทุนนะคะเราก็เอามาศึกษาศักยภาพของ2พื้นที่นี้แล้วเราก็ต่อยอดออกมาเป็นตัวที่3นะคะตัวที่3เนี่ยก็เราก็เหมือนกับว่าเอาสิ่งที่ได้รับความชื่นชอบนะคะจากตัวที่1ตัวที่2มาเนี่ยนะคะแล้วเราก็มาคิดต่อเจนีวามาแล้วก็ได้รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจากตัวที่2นี้ด้วยนะคะก็อย่างไรก็ตามเนี่ยเราหวังว่างานวิจัยของเราเนี่ยจะสามารถถูกไปต่อยอดคู่มือออกมาด้วยนะคะที่เขาเนี่ยจะเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคู่มือเนี่ยไปต่อยอดในพื้นที่ของเขาค่ะ
1: ภัยและการใช้งานร่วมกันของกลุ่มผู้ใช้งานที่มีความหลากหลายสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ราย
2: เสมอภาคนะคะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองมีหลายโครงการเลยสำหรับในการดูแลสุขภาพนะคะก็เป็นเรื่องราวของงานวิจัยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกัน
3: สถาบันครับ
4: สนทนาสถาบัน
2: ด้วยเทคโนโลยี RAG สำหรับการสืบค้นสารสนเทศนั่นเองในส่วนของแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณวิรยุทธ์คะ
3: ครับจะมาพูดคุยกันได้ทับกับคุณอิมรอนปอบมิงนักวิชาการอุดมศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับคุณอิมรอนอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณอิมรอนครับ
2: สวัสดีค่ะค่ะนะคะก่อนอื่นเลยต้องแสดงความยินดีกับคุณอิมรอนด้วยนะคะกับรางวัลเลิศในครั้งนี้สำหรับการนำเสนอผลงานแบบบรรยายกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็ผลงานการพัฒนาแชทบอทอัจฉริยะด้วย
5: ครับจริงๆเรื่องของแชทบอทจริงๆมันมีมานานมากๆแล้วแต่ว่าเรื่องของการนำแชทบอทมาพัฒนาเพื่อลดต้นทุนแล้วก็ช่วยให้การตอบคำถามหรือการให้บริการทางสารสนเทศเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันน่าจะประหยัดเวลาเรื่องของลดการถามซ้ำหรือว่าคำตอบซ้ำๆที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องตอบให้ยังผู้รับบริการอยู่บ่อยๆตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าเอ้ยเราจะช่วยคณะยังไงได้บ้างในการพัฒนาอะไรสักอย่างขึ้นมาก็เลยเกิดเป็นผลงานชิ้นนี้ครับ
3: บ้างนะครับ
5: ครับจริงๆท่านถามถึงเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าแชทบอทตรงนี้นะครับก็การตอบจากคำเป็นการตอบคำถามจากคลังข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสารที่เราเทรนเข้าไปเพราะฉะนั้นคำตอบที่บัณฑิตจะได้หรือว่าคำตอบที่ผู้รับบริการจะได้รับเนี่ยก็คือจะตรงตามข้อมูลที่เราเทรนแชทบอททั่วไปหรือว่า AI ทั่วไปเนี่ยมันจะตอบค่อนข้างกว้างแล้วก็ตอบเนื้อหาข้อมูลที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตคณะมนุษย์นะครับซึ่งถ้าเป็นเปรียบเทียบอีกนิดนึงก็คือถ้าเป็นแชทบอททั่วไปก็จะได้สมมติว่าเราถามว่า อยากได้ข้อมูลของหลักสูตรบัณฑิตคณะมนุษย์ถ้าสมมติเราตอบแค่นี้คือมันจะไม่รู้เลยว่าเป็นคณะมนุษย์ของที่ไหนมหาลัยไหนซึ่งข้อมูลที่ได้จาก AI หรือว่าอะไรเพราะว่าเราควบคุมชุดคำตอบทั้งหมดจะให้มันตอบจากเอกสารที่เราเทรนมาเท่านั้นอันนี้จะเป็นข้อได้เปรียบของแชทบอทเฉพาะทางที่พัฒนาขึ้นมาครับ
2: ค่ะ
3: ครับในการใช้นี่คือใช้ผ่านเว็บไซต์หรือว่าจากแอปพลิเคชันในมือถือนะครับ
5: ใช้ผ่านเว็บไซต์ครับก็จะรองรับทั้งโมบายแอปพลิเคชันแล้วก็รองรับทั้งแท็บเล็ตหรือว่าจะใช้ผ่านคอมพิวเตอร์อะไรทั่วไปก็ได้ครับก็แค่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ
2: อันนี้เนี่ย
3: ใช่ครับ
2: ค่ะคุณวีรยุทธ์เชิญค่ะ
3: ครับเท่าที่ใช้มาเนี่ยครับนักศึกษาที่ได้ใช้แล้วพึงพอใจหรือว่ายังมีความต้องการยังไงเพิ่มเติมไหมครับข้อมูลที่ได้นี่ครบถ้วนไหมครับ
5: จริงๆเราเพิ่งเปิดไประยะแรกครับก็จะมีส่วนที่อาจจะต้องพัฒนาเพิ่มทำให้ข้อมูลเนี่ยควบคุมไปมากกว่านี้ครับก็เรามีการเก็บแบบสอบถามนะครับ

0: ไปยังผู้รับบริการแล้วก็อาจารย์ในหลักสูตรเองก็ได้ฟีดแบ็กมาพอสมควรครับเพื่อทำให้ข้อมูลมันครบถ้วนครับแต่เบื้องต้นก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วครับ
1: ค่ะอันนี้ไม่ทราบว่าในส่วนของการใช้งานเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะแค่ในส่วนของนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือเปล่าหรือว่าใช้ได้ทั้งมหาวิทยาลัยเลยนะคะสำหรับมอปัตตานีค่ะ
0: จริงๆสามารถที่จะใช้ได้ทุกคนครับไม่เพราะว่าตอนที่เข้ามาแชทบอทนะครับก็ไม่ได้มีให้ล็อกอินหรือว่าอะไรก็คือสามารถเข้าเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์ถามได้เลยแต่ว่าข้อมูลข้างในเนี่ยเราจะสโคปเฉพาะกลุ่มนักศึกษาบัณฑิตหลักสูตรบัณฑิตเท่านั้นซึ่งอันนี้เป็นเฟสแรกของการพัฒนานะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงแนวทางการขยายผลจริงๆเป้าหมายของผมคืออยากจะอินทิเกตให้มันเข้ากับทุกหลักสูตรที่มีอยู่ในคณะเลยด้วยซ้ำครับไม่ว่าจะเป็นของป.3เองนะครับจริงๆถ้าพูดถึงปกติเรามีหลักสูตรอยู่ประมาณ15หลักสูตร18 19สาขาครับในส่วนของปกติเราเองตรงนั้นก็เลยอาจจะพัฒนาเป็นเฟส2ไปเพราะว่าหลักสูตรข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทําในส่วนของเฟสแรกที่เป็นเรื่องของบัณฑิตศึกษาก่อนถามว่าแนวทางการขยายผลต่อไปพอสมมติว่ามันควบคุมในส่วนของหลักสูตรทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือถ้าความตั้งใจจริงๆของผมก็คืออยากจะอินทิเกตให้มันเข้ากับส่วนงานด้วยครับไม่ว่าจะเป็นของส่วนงานของคณะนะครับไม่จะเป็นเรื่องของอะไรครับHR การเงินหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นคำถามที่ผู้ใช้ถามเดิมซ้ำๆบ่อยๆอะไรเงี้ยครับอยากจะเอาส่วนนี้มาใช้ทั้งหมดครับอันนั้นก็คืออาจจะอยู่ในส่วนของแนวทางการพัฒนาต่อนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับแล้วในการที่ไปนำเสนอแบบบรรยายนะครับไปนำเสนอในงานไหนยังไงครับ
0: เราก็ต้องเล่าย้อนกลับไปนิดนึงครับจริงๆงานที่พัฒนามาก็คือไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็นงานวิจัยหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปเอาไปแข่งนำเสนอจริงๆอยากทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการลดระยะเวลาการตอบคำถามซ้ำหรือว่าอะไรพวกนี้ของคณะมากกว่าครับแต่ว่าช่วงเวลาสักเดือน2เดือนที่ผ่านมามีโครงการของปคมท.ครับเปิดขึ้นมาเกี่ยวกับให้ไปนำเสนองานวิจัยอะไรนี้ก็เลยลองทำดูครับบวกกับได้รับการสนับสนุนจากบุคลากรในคณะเองหัวหน้าเองอะไรเงี้ยครับก็เลยลองเขียนงานให้เขียนออกมาให้เป็นงานวิจัยดูครับก็ได้ไปนำเสนอของปคมท.แล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศมาครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของตัวเฟส2ด้วยนะคะจะมีการที่จะพัฒนาต่อยอดหรือมีการวางแผนไว้อย่างไรบ้างคะสำหรับในส่วนของเทคโนโลยีนะคะตัวนี้แชทบอทนี้นะคะอาจารย์เชิญค่ะ
0: ครับจริงๆในเฟส2คือเราตอนนี้ผมก็พัฒนามาแล้วครับตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงของการทดสอบทดลองอยู่สำหรับเฟส2ก็คือเอาหลักสูตรทั้งหมดที่มีของคณะนะครับทั้งป.ตรีแล้วก็ของนักศึกษาบัณฑิตเองมาอยู่ให้เป็นรวมกันในแพลตฟอร์มเดียวกันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงของเฟสของการทดสอบอยู่ครับ
1: ค่ะ
2: ครับกลับมาที่เรื่องการนำเสนอผลงานนะครับจากการที่ไปเข้าร่วมในการนำเสนอเนี่ยครับต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะไปเสนอยังไงบ้างครับ
0: ก็ถ้าเป็นพาร์ทของการเตรียมตัวอันนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานอยู่พอสมควรครับสำหรับเรื่องของการนำเสนอเพราะว่าจริงๆแล้วคำถามผมเลยก็คือว่าผมจะนำเสนองานวิจัยยังไงให้เหมือนเล่าให้เพื่อนฟังหรือว่าเล่าให้คนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าใจในส่วนของกระบวนการเทคโนโลยีหรือว่าศัพท์ทางคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทำยังไงให้เล่าแล้วก็ให้เข้าใจได้ง่ายๆก็ผมใช้เทคนิคของการ presentation แบบstorytelling นะครับก็คือจะเป็นการไม่ได้เล่าตามหัวข้อของสไลด์นำเสนอหรือว่าสไลด์ของหัวข้อวิจัยแต่ว่าเป็นการเล่าภาพรวมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆเล่าจากปัญหาแล้วก็เราแก้ปัญหานี้ยังไงใช้อะไรมาแก้ปัญหาอะไรเงี้ยครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เป็นยังไงก็คือค่อยๆเล่าไปตามรูปแบบของ storytelling ครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้มีการใช้งานแล้วสำหรับฟีดแบคนะคะของการใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งนักศึกษาบุคลากรเองก็ตามนะคะฟีดแบคเป็นอย่างไร

0: ไหนบ้างคะ
1: ก็ถ้าจากฟีดแบ็กที่เอาที่เก็บข้อมูลมานะครับเพราะถ้าเป็นอเมริกาอันนี้อาจจะตอบไม่ได้ถ้าที่เก็บข้อมูลมาก็ในส่วนของเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชาหรือว่าหลักสูตรอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะผู้ใช้บริการค่อนข้างที่จะพอใจนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปค้นหลายที่จากเดิมนี่อาจจะต้องไปค้นหลายเว็บไซต์หรือว่าถ้าอยากจะเปรียบเทียบหลักสูตรหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องมาเปิดหลายหน้าแต่ตอนนี้ก็คือสามารถที่จะพิมพ์ถามแล้วก็ได้คำตอบเลยตรงนี้ก็ได้ทำเนื้อความสะดวกให้กับผู้รับบริการด้วยเพราะว่าจริงๆอีกเพนพอยต์อีกหนึ่งเพนพอยต์ก็คือคณะของเราเองมีเจ้าหน้าที่บัณฑิตแค่หนึ่งคนครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ดูแลทั้งหมด4หลักสูตรเพราะฉะนั้นการให้บริการก็อาจจะบิดขาดบ้างเพราะว่าเราดูแลทั้งสามทั้งหมดเลยทั้ง4หลักสูตรนะครับก็พอมีสิ่งนี้เข้ามาก็อาจจะช่วยเจ้าหน้าที่บัณฑิตได้ไม่มากก็น้อยครับ
0: ค่ะค่ะคุณอิมรอนคะแล้วก็อยากจะสอบถามนะคะถึงความรู้สึกของการได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้หน่อยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะว่าความรู้สึกในการได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็จริงๆก็ดีใจครับแต่ว่าคืออยากการเขียนงานวิจัยเหมือนกันแล้วก็ไปนำเสนอแล้วก็เรียกว่าเราใส่ใจทุกกระบวนการพอมันได้รับรางวัลมาแล้วเนี่ยก็หายเหนื่อยครับหายเหนื่อยตรงนี้จริงๆก็อาจจะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณสำหรับพี่
0: ด้วยเทคโนโลยี RAG นะคะสำหรับการสืบค้นสารสนเทศนั่นเองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษากรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะคะต้อง

ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาของถึง7และทักทายสมาชิกที่ฟังออนไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th นะครับและผ่านแอปพลิเคชันโหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับค้นหาคำว่าจุฬาเรดิโอพลัสครับ

FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และ on mobile สามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ

รู้ดีชั่วไม่เกลือกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลิ

0: ยผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตัก
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับ
0: มิ่งขวัญจักรีวงศ์ธรรมรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพย์พิมานพระการุณจดจานพระเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถราด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

ยังงอนนักเลยจากคุณวินัยจลบุษปะค่ะบ้านสวนตาหม่อมชอบคุณวินัยถามถึงไว้นะที่บันทึกไว้เป็นคุณวินัยและคุณโชลีค่ะแต่ว่าก็ได้เป็นปัจจุบัน

ก็เลยมีผู้ถามถึงสิ่งนอกของคุณรวงทองมาอย่าซื้อฉันด้วยเงินแล้วก็ต่อกันด้วยหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติและคุณ

รยังขอเพลงคู่ที่คุณรงทองถนอมโทมร้องคู่กับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติมาวนาสวัสดิ์

0: ทุกศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
2: ชั่วโมงที่2ของสุขกัน
1: ความสุขความหวังให้มีพลังต่อไป

วยงามก็จริงแต่นั่นหมายถึงความมืดความค่ำได้มาเยือนอีกแล้วฟังเสียงกระซิบกระซิบจากอรันไหลพร่างพรูธรรมชาติล้วนเป็นเพื่อนเราได้

0: ของท่านด้วยรักและผูกพัน
1: สวัสดีค่ะคุณรงทองค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณน้องดารณี
1: สวัสดีวันเข้าพรรษาค่ะ
2: สวัสดีเข้าวันเข้าพรรษาแล้วก็ขอบุญกุศลนะคะ
1: ค่ะค่ะ
2: เพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กำลังถึงเนี่ยต้องต่อท้ายให้ทุกวันเลยทุกพฤหัสเลยสาวน้อยเสียงใสเฉยๆไม่ได้เลยมันไม่รู้ว่าจะต่อใบ90นะเนี่ยตกใจทุกทีเลย
1: ก็จะได้ทราบว่า
2: หมด
1: 90ยังใส
2: หมดแต่ลงทองก็

0: เรานี่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: มีพระธรรมมีพระสงฆ์ ทีนี้ถ้าหลวงทองจะพูดวันนี้เนี่ยหลวงทองก็ต้องหาเรื่องนำเรื่องที่เกี่ยวพันกันในพุทธกาลแล้วก็เขียนหนังสือด้วยกระดาษปูนซีเมนต์ถุงปูนซีเมนต์ไฟก็ไม่มีชื่อมีอยู่ในจักรวาลนี้แหละ
1: ขนลุกเลยค่ะ
0: ไม่ได้เห็นองค์ท่านแล้วค่ะก็มีชนียาสถานเนี่ยสองครั้ง
1: ค่ะค่ะ
0: ค่ะได้เห็นอะไรหลายอย่างที่เราคิดว่าพระท่านทองจะได้กล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระพุทธองค์อยู่เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็ท่านท้าวสักกะนี่ก็เรียกว่ามีความเกี่ยวพันกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราครั้งในพุทธประวัติที่ลงสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เราเป็นมวลเป็นมนุษย์เนี่ยและเป็นผู้มีได้ศึกษาธรรมะได้อะไรก็ควรจะภูมิใจที่ไปอย่างนี้นะคะหน้านก
1: อ่ะค่ะ
0: แล้วก็กลายเป็นช้างเอราว

ท่านก็บอกแล้วว่าท่านยังไม่ถึง90นะคุณอรุณศรีเตือนให้ดื่มน้ำมะพร้าวโคคาเลฟกันแล้วแล้วเดี๋ยวมีอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้รอฟังคุณรงทองนะคะรอคำรักเดี๋ยวได้ฟังค่ะ

คะแล้วเย็นนี้ทำอะไรคะปลาทอดกุ้งทอดหมูทอดไก่ทอดน้ำมันพืชโอลีนที่ช่วยดูแลสุขภาพของผู้บริโภคอยู่แล้วนะคะแล้วก็อร่อยด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะ

ะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz 14นาฬิกาค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโน

0: ลับมาพบกับสุกันเธอเราได
1: ้กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับผู้สูงวัยเป็นช่วงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมีประโยชน์อย่างไรนะครับแคลเซียมนั้นเป็น

0: แร่ธาตุที่มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับความแข็งแรงของกระดูกนะครับโดยร้อยละ90ทั้งกายได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญนะครับที่จะนำมาสู่การเกิดการวิจัยนะครับบ่งชี้ว่าปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทยซึ่งจัดทำโดยสำนักโภชนาการกรมอนามัยนะครับได้แนะนำว่าผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นชายนะครับผู้สูงวัยยังควรได้รับสารอาหารอื่นๆเพิ่มเติมเช่นแมกนีเซียมวิตามินดีวิตามินซีวิตามินเคและก็โปรตีนทั้งนี้เพื่อให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายและเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนนะครับเราสามารถพบแคลเซียมได้จากแหล่งอาหารในธรรมชาติมากมายและก็หาได้ไม่ยากแคลเซียมที่ดีที่สุดเพราะนอกจากจะมีปริมาณแคลเซียมที่สูงแล้วยังมีอัตราส่วนแคลเซียมและร้อยละ20ของปริมาณที่แนะนำต่อวันนอกจากนมแล้วก็ควรจะรับประทานพวกเต้าหู้นะครับเช่นเต้าหู้เหลืองเต้าหู้ขาวแข็งและก็ฟองเต้าหู้หรืออาจจะรับประทานพวกถั่วนะครับเช่นถั่วแระปลาไส้ตันอะไรทำนองนี้นะครับผักใบเขียวเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ควรจะรับประทานเพื่อเพิ่มปริมาณแคลเซียมนะครับซึ่งผักใบเขียวแล้วนี่จะมีปริมาณแคลเซียมอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงและก็มีออกซาเลตต่ำนะครับอย่างหนึ่งต่อการเกิดนิ่วในไตเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรได้รับแคลเซียมเกินกว่าปริมาณสูงสุดที่ควรได้รับต่อวันคือประมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อวันนะครับท่านผู้ฟังครับแคลเซียมที่ขัดขวางการดูดซึมและการเพิ่มการขับแคลเซียมและให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการดูดซึมแคลเซียมเพื่อให้ร่างก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความสำคัญของแคลเซียมที่มีต่อร่างกายที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผม
1: เชื่อมโยงทุกมิติสังคมการเมืองและเศรษฐกิจอาเซียนกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในรายการ VR ASEAN Plusดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
2: รายการฮิวใจไปกับดร.จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
1: ก้าวไปข้างหน้ากับความรู้ด้านวิศวะวิศวะสร้างปัญญาปัญญาสร้างชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: รับโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
3: การสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาในวันนี้ค่ะเราก็จะมาติดตามข้อมูลแล้วก็ข่าวสารต่างๆจากประเทศจีนไปด้วยกันเช่นเคยนะคะอยู่กับ
4: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI โลจิสติกห่วงโซ่ความเย็นรับการยกระดับทุเรียนนำเข้าจีนผ่านยูนนานเป็นจำนวนมากสำหรับที่ตลาดค้าส่งผลไม้หลายแห่งณ นครคุนหมิงพบว่าราคาทุเรียนปีนี้ลดลงเกือบ 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนๆได้ดึงดูดประชาชนยินระบุณวันที่27กรกฎาคมปีนี้ปริมาณผลไม้

ไม้นำเข้าที่เข้าสู่ประเทศจีนผ่านทางรถไฟจีนลาวยนที่ผ่านมาได้เริ่มให้บริการขบวนรถไฟห้องเย็นตามตารางเวลาแบบประจำบนเส้นทางจีนลาวไทยตั้งแต่สถานีแหลมฉบังไปยังเวียงจันทน์ใต้และหวังเจียอิ่งตะวันตกโดยได้ออกเดินรถตามกำหนดและถึงปลายทางแบบมาตรฐานที่มีกำหนดเวลากำหนดสถานที่และกำหนดปริมาณอย่างชัด

0: Up ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับการอบรมบ่มเพาะจากสถาบันวิจัยหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการให้กับโรงเรียนหุ่นยนต์เมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงพังตาใช้เทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์ของปัญญาประดิษฐ์แบบมีร่างกายหรือ Embodied
1: พาเราไปล่าขุมทรัพย์เขียวขจีที่หมูบ
2: com.cn ต้องการข้อมูลหรือฟังซ้ำขอเชิญคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ CRI www.thai.cri.cn รายการวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ใจเจียน
3: ใจเจียนค่ะ
4: ให้ AI generate จนกลายเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลสร้างรายได้แล้วก็ทำเงินมหาศาลให้กับธุรกิจแล้วก็ส่งผลให้ดาราเจ้าตัวเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันเรื่องนี้จากนันทิดาค่ะ
1: มันมากลับมาใช้ในเกมใหม่ค่ะแล้วก็เกมออนไลน์ที่ว่านี้นะคะมี
5: คำปีละครั้งเนี่ยมันเหมือนมหรสพ
6: ครับ
5: มันเหมือนพุ
6: ครับ
5: แตกทีเดียวแล้วหายไปเลย
6: ใช
5: ่ถ้าคุณจับไม่ทันก็คือคุณไม่รู้แล้วว่าพุอันนั้น ยิงกันเป็นรูปอะไร
6: ที่อาจารย์พูดว่าปีละครั้งเนี่ยเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับพูดกันถึงว่าในเรื่องของเทศกาลหรือถ้าเป็นงานพิธีกรรมมีเวลาหายใจหน่อยแต่ถ้าเกิดทำวันเดียว
5: เป็นเรื่องเหนื่อยของนักวิจัยแล้วก็พอดีผมโชคดีก็มีทีมวิจัยที่เป็นว่าในพื้นที่กิจกรรมนั้นเขาทำอะไรกัน
6: ครับ
5: เขาทำพิธีกันตรงไหนใครเป็นเจ้าพิธี
6: ครับ
5: เครื่องพิธ
6: ีจนถึงเหนือตอนล่างเลย
5: พยายามให้มันครอบคลุม
6: ครับ
5: ให้เห็นพื้นที่ว่าเป็นยังไง
6: ครับครับ
5: ในจังหวัดที่ผมเก็บคนเชียงใหม
6: ่
5: อำนาจรัฐนี่เปลี่ยนแปลงวีรบุรุษเขาไม่ได
6: ้ครับ
5: แล้วก็คนที่เข้าไปในจังหวัดนั้น
6: ครับ
5: นะครับใครเป็นผู้ว่าก็ต้องอยู่ก่
6: อ
5: นหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเราจะเห็นลำดับชั้นที่อยู่ใน
6: กัน
5: ลดหลั่นเลยในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเน
6: ี่
5: ยมันจะเห็นลำดับชั้นของเขาเรียกว่าอะไรคนที่มีอำนาจในพื้นที
6: ่ครับ
5: ซึ่งเราใครมีอำนาจอะไร
6: ครับเหมือนกับว่าตัวโครงสร้างเนี่ยมันเป็นโครงสร้างหลักอยู่ตรงนั้นส่วนตัวบุคคลที่เข้าไปเสริมเนี่ย
5: คนที่จัดพิธีซึ่งผมเรียกว่าผู้สร้าง
6: ครับ
5: กลุ่มผู้สร้างที่เป็นนานหรือเจ้าพิธีเนี่ยเขาก็ต้องให้ออกมาในรูปแบบของวัฒนธรรมทางเหนือ
6: ใช่ครับ
5: ทั้งที่พิธีบูชาเจ้าเมืองเนี่ยเกิดขึ้นไม่นานนะ
6: ฮะ
5: แต่เขาก็ประกอบสร้างความเป็นอัตลักษณ
6: ์มีอิสระจากสื่อจากอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าพอถึงวันที่เรียนจบปุ๊บแล้วเข้าทำงานเขาต้องกลับเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรดั้งเดิม
5: ใช่ครับ
6: ไม่ว่าองค์กรนั้นจะเป็นองค์กรใหม่ฝรั่งแค่ไหนแต่ด้วย
5: สายตระกูลของเจ้านายทางเหนือ
6: ครับ
5: สายตระกูลนอกจากนั้นยังมีพ่อค้าประชาชน
6: ซ
5: ึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการ
6: ใช่ครับ
5: ฉะนั้นเขาจะเมื่อเขาไปร่วมพิธีเขาจะรู้ว่าใครเป็นผู้ว่าประจำจังหวัดเขา
6: ที่เชียงใหม่ไปร่วมงานนี้งานเดียวรู้จักบุคคลสำคัญในด้านต่างๆของเชียงใหม่ทั้งเมือง
5: นี่แหละคืออำนาจของพิธีกรรม
6: ใช่ครับ
5: เพราะว่าคนต้องเข้ามาร่วมกัน
6: ครับ
5: คุณไม่มาหรือคุณต้องไปถวายพวงมาลาคุณมีหน้าที่ต้องไปเปลี่ยนผ้าทรงไปเปลี่ยนผ้าขม้าอะไรอย่างเงี้ย
6: ครับครับ
5: ฉะนั้นทุกคนจับจ้องไปที่คุณเพราะในพิธีกรรมมันเป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ
6: ์ครับ
5: ทุกคนนี่มีสมาธิอยู่ขอเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี
6: ้
5: ขึ้นไปทำทุกคนอ๋อนี่คือเจ้าเมืองของเราด้วยตระกูลของเจ้าทางเหนือ
6: ครับ
5: ฉะนั้นในส่วนของสายตระกูลเนี่ยเวลาบูชาพิธีเนี้ยเขาจะรวมจังหวัดหัวเมืองทางเหนือที่มีสายตระกูลสืบทอดมาจากหนานติบช้างเนี่ย
6: มาด้วยกัน
5: มาด้วยกันฉะนั้นเขามีอำนาจการตกแต่งอะไรเนี่ยสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีความอ่อนช้อย
6: น่าจะหมายรวมผมไม่ทราบว่าของผมความคิดผมถูกต้องไหมนะอาจารย์คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของที่จะใช้ในพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยมักจะเป็นของประจำจังหวัดนั้นด้วยอย่างในกรณีอย่างลำพูนที่ความรู้จัก
5: ใช่ครับ
6: นะฮะแล้วก็ผมมองเหมือนคล้ายๆกับว่าในทุกๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวพิธีกรรมณปัจจุบันนี้ที
5: ่น้ำเนี่ยคืออนุสาวรีย์โดยปกติเนี่ยคนเนี่ยก็ผ่านไปผ่านมาในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็มี2อย่างแหละถ้าจังหวัดไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์1ก็ต้องไปไหว้เจ้าเมือง
6: ครับ
5: ที่ศาลหลักแสดงว่าอุ๊ยเราไปอ่ะเราเหมือนเราไม่ถึงเนาะไม่ไปไหว้ศาลหลักเมืองอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าวีรบุรุษท่านนี้เป็นอย่างไรอาทิตย์กระบี่กระบองมีนักเรียนมาแสดงท่าทางให้คนเห็น

0: ลองคิดดูว่าไอ้กิจกรรมแบบนี้ที่คนได้เห็นเนี่ยคนภาคอื่นมาอุ้ยเรามาถึงอุตรดิตถ์แล้วคนอุตรดิตถ์เนี่ยเขารักพื้นถิ่นเขาเขารู้สึกภูมิใจคนที่มารับราชการหรือมาปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยก็ต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่ของเขา
1: อันนี้ค่อนข้างสำคัญทีเดียวเพราะว่าถ้าไปแล้วอยากจะให้คนยอมรับตัวเองอันดับแรกสุดเลยคือต้องยอมรับคนในท้องที่ก่อนไม่ว่าจะเป็นคนระดับไหนก็ตามแต่มันง่ายสุดถ้าเป็นคนระดับสูงสุดอย่างที่เป็นวีรบุรุษแบบนี้ไปแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนอะไรประมาณนี้นะครับก็ทำให้คนไม่ต่อต้านแล้วนะครับผมเชื่อว่าตัวความคิดอะไรต่างๆจำเหมือนประเพณีเป็นประเพณีประจำว่าถ้าเราจะไปรับราชการที่นี่อันดับแรกสุดเลยคือเราต้องไปแสดงความอ่อนน้อมไหนจะไปก็ต้องให้คนรู้กันทั่วไปก่อนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะแค่เมื่อตอนที่ทางภาครัฐได้หยิบยกเขาขึ้นมาอย่างที่อาจารย์บอกเหมือนกับเป็นตราสัญลักษณ
0: ์ประดิษฐ์เข้าลักษณะของพิธีกรรมประดิษฐ์คือสร้างขึ้นมาใหม่จากแนวคิดเรื่องรัฐชาติก็ดีหรือท้องถิ่นนิยมก็ดีผู้หญิงแล้วก็เขาจะมีความรู้สึกแบบเขารู้สึกว่าเขาได้กลายเป็นคนภาคเหนือแหละไปรับราชการอันนี้ผมยกเป็นเคสกรณีศึกษาจากการสัมภาษณ์คนที่เข้าร่วมลำในพิธีเนี่ยผมเจอเขาเกือบทุกพิธีในภาคเหนือผมก็แล้วเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนเหนือ
1: ครับ
0: แล้วยิ่งได้เข้ามาลำถวายเจ้านาย
1: ทำพิธีกรรมอะไรก็ตามเนี่ยโอ้จะอินมาก
0: เขาจะอินมากผมก็เลยบอกเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นพิธีกรรมที่ยืนยันความเหมือนหลอมรวมตัวเขาให้เพิ่มขึ้นคือคนเนี่ยมาร่วมลำเพิ่มขึ้นทุกปีบางจังหวัดเนี่ยเป็นหมื่นคนก็มีลำเป็นแถวยาวบางคนซาบซึ้งพอต่อกันประกอบพิธีกรรมเนี่ยมีร้องไห้มีป่าเปิ่มปิติใจฉะนั้นผมจึงคิดว่าพิธีที่อาจารย์บอกว่าน่าจะยังอยู่ต่อไปนะผมก็คิดว่าน่าจะยังอยู่ต่อไป
1: แล้วก็อยู่ได้ยาวนานด้วย
0: เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการไป
1: คือหมายความว่าต่อไปอาจจะมีเปลี่ยนไปจากนี้อีกนะครับอาจจะไม่ว่าจะหรูหราอลังการไปกว่านี้หรือว่าปริมาณมากกว่านี้หรือแม้กระทั่งศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหาคำอธิบายไปยังไงนะก็มีแต่ทะเลาะกันนะ
0: ใช่ใช่ ขัดแย้งกันเปล่าๆ
1: ใช่
0: เพราะตัวเรากับตัว
1: ทาอย่างกรณีที่อาจารย์บอกถึงคุณผู้หญิงที่มีความรู้สึกว่าชาติที่แล้วฉันเป็นคนเหนือเพราะฉะนั้นพอฉันได้กลับมาสู่ถิ่นฐานของฉันฉันจึงรักพื้นที่ถ้าเกิดรักพื้นที่แล้ว
0: ก็ได้อันนี้เขาอาจจะไม่บอก
1: ครับ
0: แต่เราสังเกตเห็นจากพฤติกรรมสัญลักษณ์ที่เขาแสดงในพิธีกรรมต่าง
1: ๆซึ่งมันก็จะยังประโยชน์ให้กับเราพักเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันพระราชบดีหน้า 16:30 น.กลับมาพบกับไทยศึกษาในเรื่องของพิธีบูชาวีรบุรุษเจ้าเมืองประจำจังหวัดในภาคอีสานด้วยกันวันนี้ลาคุณฟังเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เทศสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จ
4: นิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือการเวลาหรือในโอกาสผ่าอกนั้นจะแยกจากสิ้นส่วนผ้านุ่งหรือสิ้นเป็นผ้านุ่งป้ายยาวจรดข้อเท้าตัดเย็บด้วยผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมลายผ้าจะใช้เป็นลายตามขวางหรือลายตามยาวหรือจะใช้ผ้าพื้นเกลี้ยงมีเชิงก็ได้แล้วจึงปิดท้ายด้วยเครื่องประดับเพียงน้อยชิ้น
5: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: ยิ้มแก้มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงกายิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสยิ้มแย้มแก้มใสสิเน
1: า
0: ะ
1: ตัวแรกเลยแล้วพี่หมูล่ะพี่หมูยังยืนเงียบอยู่เลย
0: พี่หมูไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่หมูเอาวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะ
0: คร
1: ับ ใครก็จะถามคำถามเราใครก็ทำสารพัดเรามีทุกอย่างเพื่อเด็กๆ
0: ครับ
1: 4ช่วงเด็กๆค่ะ
0: ช่วงครับในรายการนี้ยิ้มแก้มใสนะครับทุกๆวันเด็กๆจะได้ฟังคำถามเป็นอย่างแรกเลยลำดับแรกเลยเนาะคำถามเราก็มีความสนุกสนานได้เจอคนแบบนี้ถ้าเด็กๆจะต้องตัดสินใจเรื่องนี้เด็กๆจะตอบว่ายังไงโอ้อันนี้ดีมากเลยนะครับนะอย่างเช่นคุณครูบอกว่าอ้าวเราจะให้แสดงละครเอาไรดีนะครับเป็นเรื่องกระต่ายกับเต่าต้องไปเรียนหนังสือที่ไกลมากเลยที่ดาวอังคารเด็กๆจะขึ้นจรวดสีอะไรไปดีจรวดสีแดงสีเขียวหรือสีเหลืองดีอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นคำถามที่สนุกสนานจินตนาการนะครับเห็นไหมแค่คำถามก็หลากหลายแล้วเนาะมีทั้งเสียงทั้งเรื่องจริงทั้งจินตนาการนะครับและจากนั้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องที่เด็กๆฟังและจะสนุกเช่นกันก็คือนิทานนะครับนิทานสนุกๆของเราก็มีความหลากหลายเยอะเลยนะบางสัปดาห์นี่เป็นปีศาจมาทั้งอาทิตย์เลยโอ้โหเด็กๆปรากฏปีศาจของเรานี่น่ากลัวไหมพี่พัน
2: น่ากลัวมาก
0: นะนี่แหละครับแต่ว่าสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวของสัตว์ต่างๆซึ่งก่อเรื่องวุ่นๆไว้มากมายเลยนะเฮ้ยมันวุ่นยังไงไปแล้วนะครับเนี่ยคำถามนิทานอีกช่วงหนึ่งช่วงนี้ก็พลาดไม่ได้บทเพลงสำหรับเด็กนะครับเพลงที่เด็กๆฟังแล้วชอบแน่นอนเลยเพราะว่าทำนองตอนนี้ก็ยังชอบแหละแต่บางทีลืมไปแต่รายการยิ้มแย้มแก้มใสไม่ลืมก็เลยจัดบทเพลงสำหรับเด็กมาให้เด็กๆได้ฟังกันเด็กในแต่ละวันตั้งแต่เช้าตื่นนอนขึ้นมาไปโรงเรียนเรียนหนังสือช่วงเช้าช่วงบ่ายเป็นยังไงบ้างส่งข่าวให้เราฟังได้เลยนะครับนะได้เจออะไรที่ชอบไหมหรือไม่ชอบเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องได้ทุกอย่างเขาบอกว่าตอนเช้าไม่เป็นไรเลยครับแต่พอตอนบ่ายเข้าเรียนแล้วผมชอบง่วงครับ
1: มีหลายคนที่ชอบค่ะ
0: ใช่ไหมครับพี่แมวเลยถามแล้วเคยหลับเด็กก็ส่งข่าวให้ฟังได้ก็บางทีมันก็ง่วงจริงอะเนาะนะครับเด็กก็ส่งข่าวได้นะครับเนี่ยแหละเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราจะ
1: ก็มีพี่แมวและพ่อพันธุ์นะก็มีความสุขมากๆที่ได้มาเล่านิทานให้เด็ก

0: เหมือนกันให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยความตั้งใจแล้วก็มีความสุขก็ต้องขอบคุณเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะและวันนี้เรารายการเราก็จะเป็นเทป
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่า
1: ก็เป็นวันหยุดนะครับ
0: เป็นวันหยุดวันนี้วันหยุดพระธรรมวินัยแล้วก็เจริญสมาธินะคะปฏิบัติธรรมด้วยมาทำบุญตักบาตรกันที่วัดนะคะแล้ว อย่างเราเนี่ยแหละค่ะเป็นชาวพุทธเนี่ยแหละค่ะก็จะงดเว้นอบายมุขกันนะคะฟังธรรมะทำบุญตักบาตรกันนะคะก็เป็นโอกาสอันดีนะเมื่อวานนี้วันมีความสุขกับวันหยุดด้วยแล้วก็ได้ทำบุญตักบาตรจิตใจดีงามผ่องใสเราก็จะงดเว้นสิ่งคือศีล5นะคะง่ายๆทุกวันเลยดีที่สุดไหนมีแต่เรื่องดีๆมีแต่ความรักมามอบให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆยังบอกเลยว่าพระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการสนุก

0: แล้วครับเด็กๆครับนิทานสนองสัตว์ทั้งหลายวันนี้เสนอตอนเจ้าลิงหลอกเพื่อนจิ๊ดในป่าแห่งหนึ่งก็มีลิงอยู่ตัวหนึ่งเป็นลิงหางยาวนะครับเจ้าลิงตัวนี้เจ้าลิงหางยาวนะครับไม่รู้ชื่อเจ้าจุ่นหรือเปล่านะนะช้างเขาก็เดินอยู่สบายอารมณ์เลยนะครับคุณช้างครับกำลังไปหาใบไม้หาพืชอะไรกินเนี่ยนะครับเดินเพลินๆเจ้าลิงมันจะปีนเข้าไปบนต้นไม้สูงๆเด็กๆเกาะบนหลังคุณช้างแล้วก็ร้องแหวตกใจไหม
1: เจ้าเอ๋เป็นยังไง
0: ให้คุณช้างก็ตกใจช้างก็วิ่งใหญ่เลย
1: ว่าระวังนะลูกนะตัวอะไรเนี่ย
0: ใช่เนาะพวกลูกหมูป่าเป็นยังไงครับก็ตกใจร้องลั่นร
1: ้
0: องไห้
1: ตัวอะไรไม่รู
0: ้ใช่แบบแหวกลัวหรือเปล่ามันหลอกแล้วเนาะเนี่ย
1: มันหลอกตัวไหนต่อดีเนี่ย
0: ใช่บางคนวันมึงก็นึกแต่ว่าจะแกล้งสัตว์ตัวไหนดีนะครับวันนั้นมันนึกว่าเดี๋ยวเราแค่หมาจิ้งจอกเลยแล้วก็ย่องมาเลยพอมาถึงมันก็วิ่งไล่กวดแล้วบอกฉันคือจิ้งจอกฉันจะกินพวกเจ้า
1: ว้าเย้เลยทะเลลูกจ
0: ้าใช่พวกกระต่ายก็วิ่งกันหกล้มแล้วมันก็หัวเราะพอพวกนั้นกลัวมันก็ถอดชุดให้ดูบอกความจริงฉันเป็นลิง
1: เฮ้ยเจ้านี่เองชอบหลอก
0: ไปไกลๆดีกว่าเนาะเนี่ยนะครับเจ้าลิงก็แกล้งเสมอแล้วมันก็จะนึกหาวิธีแกล้งเพื่อนสัตว์ทั้งหลายนะครับวันหนึ่งเจ้าลิงจอมปลอกพวกสัตว์ไปเดินอยู่ในป่าให้ตกใจก็คงจะดี
1: ความคิดที่ดีมากเจ้าลิงแหมชื่นชมตัวเองมากที่ฉลาด
0: โอ้ฉลาดเรื่องที่ไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยจะไปแกล้งเขาเนี่ยเจ้าลิงมันคิดว่าเดี๋ยวเราต้องปลอมตัวเป็นมนุษย์ดีกว่าแต่เราจะปลอมตัวลิงก็ต้องไปขโมยเสื้อผ้าของมนุษย์มาแต่งกายด
1: ี
0: กว
1: ่
0: า คิดอย่างนั้นเจ้าลิงก็ย่องไปเลยนะครับออกจากป่าไปที่บ้านมนุษย์เลยมันจะไปขโมยเสื้อผ้าของมนุษย์ผ่านไปบ้านแรกมันก็ว่าจะขโมยเยอะๆแต่ว่าปรากฏว่ามันหยิบกางเกงขาสั้นแล้วนะมันก็เดินไปที่กระจกในบ้านนั้นแล้วก็ดูเอ้ยเราก็คล้ายๆมนุษย์เหมือนกันนะแต่เพื่อให้แน่ใจมันหันไปมองที่เพดานมันเจอจิ้งจกตัวนึงเกาะอยู่มันก็ถามเจ้าจิ้งจกจิ้งจกใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่แน่ฉันลอง
0: นี่เราทำยังไงถึงจะเหมือนล่ะเนี่ย
1: ไม่รู้ต้องใส่อะไรดีๆสักอย่างได้ไหมอาจจะเป็นแว่นตาเงี้ยได้ไหม
0: เจ้าลิงก็นึกได้บอกโอ้เราเห็นมนุษย์บางคนสวมแว่นตาเดี๋ยวเราไปขโมยแว่นตามาสวมดีกว่าเพราะหมวกเราก็ใส่แล้วเสื้อก็ใส่แล้วกางเกงก็ใส่แล้วทีนี้เจ้าลิงเดินผ่านมาที่ตึกแห่งหนึ่งคราวนี้ไม่ใช่บ้านแล้วนะพระพันธ์เป็นตึกหลังใหญ่เลย มีรั้วมีอะไรมันเห็นมีคนเดินอยู่เยอะแล้วคนในตึกนั้นบางคนก็สวมแว่นตาด้วย

มันก็เลยรอให้คนเผลอมันก็ปีนเข้าไปในตึกแห่งนั้นเลยนะครับแล้วมันก็เดินเฮ้ยทำไมบ้านนี้มันใหญ่จังเป็นเนี่ยเนาะเจ้าลิงโอ้ยตกใจเลยเขย่ากรงใหญ่เลยว้ายว้ายว้ายดิ้นใหญ่เลยนะปรากฏมีมนุษย์นะครับเดินออกมาเต็มเลยทั้งหลายคนเนี่ยมันก็หลายคนก็สวมแว่นตาเลยนะครับมนุษย์พวกนี้ก็คุยกันว่าพวกเราสำเร็จที่นี่นะก็มีมนุษย์คนหนึ่งมาพูดกับเจ้าลิงที่อยู่ในกรงบอกว่าไม่ได้

0: และเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่น่าฟังอีกเพลงหนึ่งนะคะพูดถึงเด็กๆนะคะเด็กดั่งดวงดาวค่ะ อยู่ในอัลบั้มบทเพลงเด็กดั่งดวงดาวนะคะบริษัทกะทิกะลาจำกัดเชิญค่ะ
1: ครับ

0: าถึงอีกหนึ่งเพลง
1: เกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้ค่ะการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณการประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งอาจจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันมิได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นนะคะหากยังเป็นกุศลที่เชื่อว่าสามารถเคลื่อนหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นยังที่ดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภากองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างเข้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติกุลประทับยืนหน้าพระแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาด

0: ราภินันผู้ช่วยและพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจบลงมานั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศประทับพระราชอาของธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทท่านปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระราชสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ
1: ราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่กลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโครงการกำลัง 1,549 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลางแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและเป็นโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการกำลังใจคือให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจกับผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนทั้งนี้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการกำลังใจได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้พ้นโทษฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญและขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่รอยต่อของป่า5จังหวัดภาคตะวันออกในการนี้พระองค์ทรงมีพระโดยเฉพาะให้ความสำคัญกับเรื่องของการสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเรียนรู้และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองมากกว่าการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินทุนเพียง
0: ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์และทารกเมื่อปี2549ที่ทัณฑสถานหลายแห่งและที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างมากทำให้กองทุนสหประชาชาติ

านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์นะครับ

ที่จบไปนั้นครับเป็นการสวดพระพุทธมนต์ครับต่อด้วยถวายอดิเรกและขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้ถวายพระพรลาเจ้าพนักงานครับได้มุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีร

0: วงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จและสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำครับซึ่งขณะนี้ครับเจ้า
1: ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นะคะชั้นกลางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200กว่าปีนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและเป็นฉากเงียบๆพระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประดิษฐานในพระโกศที่ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึ้มของพระที่นั่งโบราณเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งค่ะสำหรับผู้แห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยมาจนถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยยิ่งของแผ่นดินค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้เจ้าพนักงานครับได้นิมนต์พระเทพวชิราภินันท์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารที่จะถวายพระธรรมเทศนา
2: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าพระขาวจ
3: ิตโทมนัสเป็นที่ยิ่งพระราชพิธีในการประสบตลอด50วันในพระบรมราชานุเคราะห์จัดได้อย่างสมพระเกียรติแห่งขัตยนารีสยามผู้ทรงอาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์แรกในสมเด็จบรมบพิตรกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงฐานะแห่งอุปโตสุชาติคือสมบูรณ์ด้วยอนุวงศ์ทุกพระองค์เมื่อเจริญชันษาเข้าสู่วัยแห่งการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอเนตเป็นเนติบัณฑิตไทยต่อมาทรงสนพระทัยทางด้านรัฐศาสตร์จนกับพระสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระหลายรูปทำให้เป็นการเพิ่มความรู้ทางธรรมเพื่อทรงนำมาใช้ฝึกฝนภาวนากรรมฐานทั้งสมถะและวิปัสสนากษัตริย์ในพระราชดำริต่อมาได้ทรงงานทางด้านการต่างประเทศทั้งงานขององค์การสหประชาชาติและได้ทรงรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันเป็นภาพสะท้อนของการทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์จึงยกพระคาถาอันเป็นนิเคปบทที่มาในกุตก

ของผู้กระทำอยู่เสมอนั่นเองภาวะที่รับผลแห่งกรรมนี้ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวิบากกฎแห่งกรรมมิได้บ่งบอกว่าน่ายินดีเหล่านี้เรียกว่ากุศลดังนั้นกุศลและอกุศลที่ดีที่ชอบใจก็ย่อมอยากจักรักษาไว้ส่วนถ้าได้รับของที่ชั่วไม่น่าชอบใจก็ย่อมอยากอันท่านเปรียบเสมือนความร้อนที่ร้อนรุ่มอยู่ในใจดังที่สมเด็จพระสัมมาเกิดขึ้นจากกระบวนการของอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปิดรับอายตนะภายนอกคือธรรมารมณ์เมื่ออายตนะภายในกับภายนอกทั้งสองกระทบกันจึงเกิดเป็นภาวะรู้เรียกว่าวิญญาณสืบต่อมาเรียกว่าสังขารกลายเป็นความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างความจำทำให้ระบุขึ้นได้ว่าสิ่งใดดีไม่ดีหรือเฉยเฉยทำให้เกิดเป็นอารมณ์รับรู้ที่กุศลและไม่สามารถระบุได้เป็นกลางๆที่เรียกว่าอัพยากฤตด้วยความอยากเมื่อไม่ได้สมตามประสงค์ย่อมเกิดเป็นโทสะความโกรธและเพราะความไม่รู้จริงเห็นความเป็นนั้นเป็นสิ่งสวยงามถูกต้องการเข้าไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เรียกอันมาในพระคาถาเบื้องต้นประกอบด้วยทานการให้สมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอสังยมะความสมังจะอธิบายไปตามลำดับดังนี้ 1. ทานการให้หมายถึงการสั่งประกอบด้วยอามิสทานคือการให้วัตถุให้แรงกายธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ธรรมะเพื่อสละการผูกโกรธลดความแค้นของจิตใจลดความพยาบาท 2. วาจาใจไม่ให้ประพฤติในทางที่เป็นบาปอกุศลคือการฝึกสมาธิทำให้บุคคลสามารถละเว้นจากการทำบาปทั้งหลายได้ซึ่งเรียกว่าการฝึกฝนการฝึกตนหมายถึงการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครือด้วยการพัฒนาปัญญาทำธรรมะให้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงด้วยสมาธิและปัญญาเริ่มต้นจากทานเพื่อลดความตระหนี่เป็นเครื่องมือในการสลายความยึดมั่นในตัวตนที่เรียกว่าความหวงแหนความอยากได้ความอยากมีย่อมลดลงไปมีความกระเป็นการให้ความปลอดภัยและการให้ความเคารพแก่ผู้อื่นสามารถทำให้ตนจัดระเบียบของชีวิตได้ดียิ่งขึ้นมีแบบแผนที่จะไม่ไปกระทำผิดด้วยความทำให้ศีลไม่เกิดการขาดตอน

มีจิตใจมั่นคงที่จักรักษาไว้ได้ความสำรวมของอายตนะครอบงำได้ง่ายด้วยการทำสมถกรรมฐานคือการทำสมาธิด้วยการเข้าไปเพ่งโอดในการมีธรรมะการฝึกฝนจิตใจสร้างให้เกิดปัญญาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงที่สร้างให้เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะไม่มีความสมบูรณ์รู้จักประมาณและความพอดีสามารถพ้นจากการตามเดือดร้อนของอกุศลวิบากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นปัตรและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทำให้เห็นถึงภาพสะท้อนแห่งการดำเนินพระชนชีพส่วนรวมไม่ใช่เพียงประทานวัตถุสิ่งของแต่คือการประทานกำลังพระอยู่กับมารดาในเรือนจำทั่วโลกเป็นการประทานโอกาสสิทธิและความรู้สามารถทำให้บุคคลที่พลาดพลั้งสามารถพัฒนาตนเองเพื่อให้มาทรงประกอบสมจริยาความประพฤติสม่ำเสมอเป็นศีลสร้างพระองค์ให้ทรงมีระเบียบด้วยการทรงมีวินัยของนักกีฬาทำให้ทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติอย่างไม่เอ็ดเอียงพระจริยาวัดที่งดงามในการวางพระองค์อย่างเหมาะสมทรงมีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติพระก็คือกำแพงศีลที่แข็งแกร่งเป็นฐานให้ทรงมีพระหทัยไม่หวั่นไหวไปกับคำสงในอำนาจเปี่ยมด้วยพระสติโดยเฉพาะในการทรงงานที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ของผู้คนมากมายหรือในภารกิจให้ไม่หวั่นไหวสามารถรับมือกับปัญหาที่ถาโถมมาสู่พระองค์ได้ทรงฝึกฝนการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอทรงฝึกฝนวิชาทหารทรงสามารถดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์แม้พระวรกายพระองค์ไม่ทรงหยุดนิ่งที่จักเรียนรู้ทำให้ทรงมีความสามารถในการใช้เหตุผลที่เรียกว่าโยนิโสมนสิผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แม้จะทรงประสบความทุกข์จากพระอาการประชวนตาเอวังมัจจานะจีวิตังแปลความว่าภาชนะดินที่ช่างปั้นกระทำขึ้นแล้วล้วนมีความแตกเป็นฉันนั้นเมื่อวันที่14ธันวาคมพุทธศักราช2565 9:48 ยิ่งเหมือนความสุขทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปจากหัวใจของคนไทยทั้งชาติการแสดงถึงพระกรณียกิจทั้งหมดดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องมือสร้างนั้นได้สร้างประโยชน์ไว้จึงควรนำพระกรณียกิจต่างๆไปใช้เป็นแบบแผนปฏิบัติอย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ดังที่พระองค์ทรงกระทำมาตลอดพระชนชีพ47ชันษาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระ

0: ราชกุศลปัญญาสมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรชธิดาในสัมปรายภพสมดังพระราชปณิธานปรารภโดยฐานะนิยมทุกประการในอวสปัจฉานานุตัปปกถาฉลองพระเดชพระคุณ
1: จากพระเทพซึ่งลง
0: สัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรัสสะปรมรา

0: ธนะมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์เวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวาย
1: จากพระที่นั่งพิมานรัฐยาครับสำหรับพระสงฆ์เมื่อสักครู่นี้ครับทั้ง5รูปนั้นพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถา4รูปและพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนา1รูปครับโดยสำหรับพระเทพวัชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาครับได้ใช้ผัดรองในวันนี้เป็นผัดรองที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2527ลักษณะครับเป็นอาภาครับขณะนี้ครับเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นทรงกราบครับและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับ
2: ธรรมปิฎกมาสวดเพราะคำสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคำสอนเพื่อให้คนนั้นมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะการบำเพ็ญอุทิศกุศลให้แก่ผู้ลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องทั้งยังเป็นการเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นหลักปฏิบัติถือกันว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงพิธีสวดพระอภิธรรมจะนิมนต์พระสวดจำนวน4รูปสวดจำนวน3คืน5คืนคัมภีร์เป็นบทสวดมาแต่เดิมในระยะหลังๆการสวดพระอภิธรรมก็ได้พัฒนาออกไปมากมีการนำเอาบทสวดอื่นๆมาใช้สวดเช่นแต่งานหลวงนั้นไม่ได้สวดแค่4จบเช่นงานราษฎรทั่วไปจะนิมนต์พระสงฆ์2ชุดและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนและทำนองการสวดก็เป็นพิเศษแตกต่างกันออกไปพิธีสวดพระอภิธรรมที่จัดว่าเป็นงานหลวงอีกประเภทหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงรับศพของบุคคลต่างๆไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์3คืน5คืนหลวงค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรง

0: ท่านผู้ฟังคะในงานพระศพพระบรมศพนอกจากการสวดพระอภิธรรมแล้วยังมีการประคมย่ำยามซึ่งจัดเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งโดยคำว่าประคมจะหมายถึงการบรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่างในการสักการะบูชาหรือยกย่องเป็นต้นส่วนคำว่าย่ำหมายถึงการตีกลองหรือคล้องทีหลายครั้งเพื่อบอกเวลาสยามการประคมย่ำยามประกอบด้วยการประคมของหน่วยงานได้แก่หนึ่งหน่วยงานเครื่องสูงสำนักพระประคมทั้งหมด8ครั้งได้แก่เวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกา21นาฬิกาและ24นาฬิกาสังแตรงอนแตรฝรั่งปีฉนัยรองชนะและเปิงมางส่วนวงประคมย่ำยามของสำนักสังเครื่องดนตรีบางชิ้นในวงปีพาดเช่นใช้ปีชวาแทนปีในไม่ใช้ตะโพนแต่ใช้กลองทัดตีพร้อมกัน2ใบในเพลงเรื่องนางหงส่วนเพลงอื่นๆก็จะใช้กลองมลายูในการตีประกอบหน้าทับเพลงที่ใช้ประคมย่ำยามของวงปีพาดนางหงคือเพลงนางหงเป็นเพลงเรื่องชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยเพลงกระบอกทองเพลงคู่แมลงวันทองและเพลงแมลงวันทองและจบด้วยทำนองตอนท้ายของเพลงบทปีฉนัยกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งประโคมเพลงสำหรับบทปีฉนัยกลองชนะประโคมเพลงพญาโศกลอยลมสังแตรงอนแตรฝรั่งก
1: ็ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จองค์นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีริยภัทรรัตนสิริ

0: เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาถีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริพิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมภ์ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฝ่าทูลละอองธุลีพระบาทเจ้าหน้าที่รัตนาพระปริตรพระสงฆ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงทรงทอดพระไตรถวายพระภิกษุที่ถวายพระธรรมและเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาธูปเทียนเครื่องบูชากระบำมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตจำนวน4ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานหนังสือเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมาวานแก่ผู้ที่ไปร่วม
1: เวลา 8:07 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรทรงปลูกต้นมาดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี2569สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูกในปีนี้เป็นต้นจำปีสิรินธรจำนวน5ต้นซึ่งเจริญเติบโตอยู่ภายในสุขุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนเป็นสวนลำดับที่8ที่ได้รับชื่อสามัญภาษาไทยว่าเห็ดกงกางจิ๋วสิรินธรและใช้คำว่าสิรินธรนิเอเป็นชื่อในวิทยาศาสตร์คลาเทราสิรินธรนิเอเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรไม้คุณภาพดีเพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาคณะวรรณศาสตร์ได้พัฒนาระบบการผลิตกล้าไม้ทั้งไม้โตเร็วและไม้พื้นถิ่นวงยางตั้งแต่การคัดเลือกแม่ไม้ที่มีคุณภาพเพาะเลี้ยงในถุงเพาะชำเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้คณะผู้บริหารบุคลากรและนิสิตคณะวรรณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
2: วันนี้เวลา 12:53 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กของคณะปอเต็กตึ๋งถวายพระบรมศาสดาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีลูกของพระบรมวงศ์ผู้ที่ถวายลงในเทวทูตมา
3: การและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนรู้สึกขาดที่เธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมา14เลยได้พัฒนาการปฏิบัติการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

0: ไปไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่ารำไห้แก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: M101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลา
2: 30 minutes relaxing night music

0: 30 minutes. Relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆ

0: ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน
1: ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีเรื่องต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการและเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียง Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุขรายการ CU Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันฝ่ายต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส
2: 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา 21:00 น

0: ชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามรประนตโดยอาจารย์ชวินพงษ์ผจญคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ไอสายตรงวิทยุสถาบันรายการที่เป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุสถาบันการศึกษา11แห่งทั่วประเทศนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทุกมหาวิทยาลัยที่ร่วมผลิตรายการครอบคลุมทุกมิติทั้งการศึกษางานวิจัยนวัตกรรมรวมถึงเกาะติดสถานการณ์สังคมผ่านการรายงานข่าวจากผู้สื่อข่าว
2: 569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
3: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: วันนี้มีเรื่องแล้วก็มีการแสดงความเสียใจและเตรียมการช่วยเหลือในหลายช่องทางด้วยกันค่ะนอกจากนี้จริงจนกว่าจะชำระครบแต่มีผู้เห็นต่างจะไปร้องว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมี
3: เก็บค่าผ่านช่องแคบบับเอลมันเดฟนะครับยืนยันว่าไม่โจมตีเรือต่างชาติแน่นอนนะครับนอกจากนั้นการร้ายนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับวันนี้วันศุกร์ครับเป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนมีรางวัลและก็มีคำถามด้วยครับ
2: ค่ะเงินของผู้ทุจริตในการจัดสอบบรรจุข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3: โดยนำเอารถเก๋งออสตินขนาดเล็กออกวิ่งรับจ้างครับติดป้ายรับจ้างไว้ข้างหน้าข้างหลังของตัวรถด้วยโดยคิดค่าโดยสารเป็นไมล์นะครับโดยตกไมล์ละ15สตางค์ซึ่งนับว่าแพงมากเมื่อเทียบกับราคาค่าโดยสารในปัจจุบันในสมัย
2: พัดเป็งสุขที่เป็นยูทูบเบอร์สายการเดินทางท่องเที่ยวมีการแสดงความเสียใจบนโลกออนไลน์แล้วก็มีการสื่อสารกันในหลายช่องทางทีเดียวค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสตช.ก็ได้ไปเสียชีวิตอยู่ที่จอร์เจียการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อพิสูจน์สาเหตุของการเสียชีวิตให้เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบน้องฮารุนที่แสดงความเสียใจและสะเทือนใจต่อการจากไปของรุ่นน้องแล้วก็ได้สื่อสารถึงวิธีการเดินทางคนเดียวให้ปลอดภัยจากอดีตนักการทูตเหล่านี้ก็ได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวสื่อสารมายังสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องนะคะเก็บข้อมูลหรือให้สัมภาษณ์นะคะขอเว้นระยะห่างการเข้าพบครอบครัวไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วขอขอบคุณทุกกำลังใจและสิ่งที่มอบให้กับครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้นะคะสื่อสารออกมาก็เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ทางครอบครัวก็ยังต้องใช้เวลาแล้วก็ได้แสดงความขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะใจที่ติดต่อเข้ามานะคะนอกจากนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหสะพวง
3: ฮารุนก็เดินทางไปหลายประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงอังการาสาธารณรัฐตุรกีซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ประเทศจอร์เจียก็ตรวจสอบถึงสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งก็จะต้องรอความอย่างเป็นทางการที่จอร์เจียจะสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการนะครับต้องรับฟังความเห็นตรงนี้ด้วยมีคำถามถึงกระบวนการที่ล่าช้าเนื่องจากฮารุนขาดการติดต่อนานกว่า2สัปดาห์

0: คุณเสงศักดิ์บอกว่าทันทีที่ทราบว่าสูญหายไปหลายวันและในโรงแรมตามที่เป็นข่าวส่วนกรณีที่ฮารุนเสียชีวิตหลายวันแล้วแต่ทำไมเพิ่งทราบคุณเสงศักดิ์บอกว่าฮารุนเดินทางไปจอร์เจียเป็นการเมื่อทราบผลจะแจ้งทางยกติกระทรวงการต่างประเทศมีการแจ้งเตือนอยู่แล้วว่าที่ไหนไม่ปลอดภัยที่ประเทศไทยไม่มีสถานทูตในจอร์เจียคุณเสงศักดิ์ย้ำว่าเราไม่สามารถมีสถานทูตในทุกประเทศได้แต่ในประเทศจอร์เจียเรามีสถานทูตที่ตุรกีรับผิดชอบอยู่เมื่อทราบเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปในทันทีครับ
1: ค่ะมีการพบจอร์เจียเป็นพื้นที่สวยงามบริเวณเทือกเขาคอเคซัสเป็นดินแดนเชื่อมเอเชียและยุโรปนะคะแต่อดีตนักข่าว BBC ก็ได้4คนด้วยกันอินเดียรัสเซียไอร์แลนด์และไทย4คนนี้สูญหายญาติโพสต์หรือสื่อห้องพักที่โรงแรมเช่นเดียวกันข่าวนี้ล่าสุดชาวยุโรปคนนี้คือ21กรกฎาคมนะคะช่วงเวลาใกล้เคียงกันเลยเพราะตามข่าวก่อนหน้านี้คือขาดหายไปและพบร่างน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่14กรกฎาคมนู่นเลยค่ะสำหรับผู้เสียชีวิตในลักษณะใกล้เคียงกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นค่ะจากเรื่องนี้ไปต่อที่นายกรัฐมนตรีของไทยกับการเปิดวิสัยทัศน์
0: และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับคุณอนุทินชาญวีรกูลก็มีกำหนดเป็นประธานเปิดงาน The Internet Forum Technology และภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งส่งผลต่อการค้าการลงทุนความมั่นคงและทิศทางการพัฒนาของประเทศต่างๆรวมถึงไทยด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะกล่าวเปิดงานและแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการวางตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของการลงทุนการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่และการเตรียมความพร้อมของประเทศให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยนะครับภายในงานก็มีการเสวนาวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์โลกครับตลอดจนเสนอแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของไทยให้สามารถใช้เทศคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐเอกชนวิชาการและก็คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วมด้วยนะครับซึ่งเวทีทิศทางการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวและสร้างความเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนครับรัฐบาลเชื่อว่ารุกเพื่อเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสสร้างความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวได้ด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะเป็นการจัดงานของสมาคมนิสิตเก่าคณะใดบอกชื่อคณะเข้ามาใน LINE แอดของจุฬา Radio Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของ
0: ดียิ่งขึ้นครับเขียนโดยพรมพรพิชชานันครับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใน7ทวีป1เล่มครับ
1: ค่ะตอบคำถามเข้ามานะคะสื่อสารกันทาง LINE แอปพลิเคชันที่มีชื่อบัญชีว่า @jularadio พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ

0: ญาตันสกุลครับก็ขอคืนภาษีตามประมวลรัษฎากรมาตรา27ตรีเป็นเงิน 48,500 บาท46สตางค์ซึ่งคุณเรืองไกรเห็นคุณเรืองไกรเห็นว่าควรแสดงเป็นรายการสิทธิ์หรือสัมปทานนะ 715,465 บาท94สตางค์ซึ่งเห็นว่าควรแสดงไว้ในบัญชีรายจ่ายแต่บัญชีที่ยื่นต่อปปช. 2,569 ซึ่งเป็นภายหลังวันที่เขารับตำแหน่งจึงเห็นว่าควรตรวจสอบว่าเงินภาษีที่ชำระเพิ่มเติมมีความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือหนี้สินและเหตุใดจึงไม่ปรากฏก็จะมีการตรวจสอบต่อไปครับว่าบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ที่ต้องตรวจสอบยังมีอีกมากที่มีการประกาศไปนะครับเป็นจำนวนถึงพัน
1: ก็ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างกันนะคะเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายจราจรมีประสิทธิภาพมีการเชื่อมโยงใบสั่งไปถึงนายทะเบียนต่อภาษีนะคะโดยผู้ที่กระทำผิดวินัยจราจรทั้งหลายหากทำผิดแล้วก็จะได้รับใบแจ้งเตือนส่งไปยังที่ระบุว่า
0: เข้ารอบก่อนรองตามความคาดหมายครับ
1: ค่ะก็เป็นกีฬาในช่วงนี้ที่กำลังอยู่ในความสนใจนะคะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะเราจะไปต่อที่วิเคราะห์เจาะลึกแต่วันนี้ลาดร.นิตินันท์และวันจันทร์กลับมาพบกัน
2: จันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: ทำนองกับผลงานอันยิ่งใหญ่ของศิลปินชั้นผู้

0: ทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริธีถึง 7:55 น.
1: มาความสุข
2: CU Delight 101.5 FM
1: ดำเนินรายการโดยอินทนินท์ปลดเปลื้อง
3: ทุกของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตย์ทางวิทยุจุฬาก
4: ลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานจะเอาผิดผู้ที่มีการทุจริตในการจัดสอบบรรจุข้าราชการในกรมส่งเสริมการปกครองเรื่องนี้
5: มันจะดูทั้งเราดูทุกมิติครับ
4: เข้าใจ
5: ปลายแล้วก็ฐานปริมิตครับก็มาดูก็พบความผิดปกติในหลายๆเรื่องนะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดมีความชัดเจนในพอที่สามารถเล่าให้ฟังได้ขอญาติเล่าแต่ก็ตอนนี้ก็ขอญาติเล่าให้สบายใจเลยว่าโดยหลักการของผมก็ขอญาติว่าเราทำเต็มที่และทำโดยเร็วดีกว่านะครับเพราะว่าต้องเรียนตรงๆว่าการตรวจธุรกรรมทางการเงินปัจจุบันเนี่ยคนที่กระทำความผิดเนี่ยเขาก็มีเครียดอะไรล่ะเขามีความรู้ตามสมควรในการตัด
4: ค่ะ
5: ความเกี่ยวข้องสำคัญตามกฎหมายปปง.เนี่ยยังมีอะไรนอกเหนือจากธุรกรรมทางการเงินนะครับ
4: ค่ะ
5: ซึ่งตรงเนี้ยพูดขอพูดเป็นหลักการแค่นี้ก่อนถ้าพูดเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้กระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยเบิร์นออกไปนะเราเกาะเรื่องเส้นทางทางการเงิน
4: ค่ะ
5: เหมือนกขคงอยากจะทำผิดเนี่ยมันตอนเนี้ยมันไม่มีใครที่ว่าโอนเงินไปที่ขอไปที่คอไปที่

0: โอนกันบางช่วงก็เป็นการตัดโดยการรับเป็นเงินสดบ้างหรือทำให้สับสนมาก
1: เงินที่มีปัญหายึดอายัดทรัพย์เงินเอาไปที่ไหนเอาไปชดเชยเยียวยาไหมดิฉันขออนุญาตถามตรงที่มันเป็นเรื่องอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากมากกว่าคดีนี้อีกเยอะแยะสรุปสุดท้ายเรามีช่องทางคืนหรือชดเชยอย่างไรบ้าง3นาทีสุดท้ายค่ะท่านรองค่ะ
0: ครับคุณเดลัดครับคือเรื่องนี้อย่างที่เรียนอะไรก็ว่ากันไปทีเนี้ยที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็มีความละเอียดอ่อนตามสมควรนะฮะจากแนวเดิมเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าคนที่มีการเสียเงินเสียทองกับเรื่องนี้เขารู้ไหมกรณีที่ถ้าเราดูแนวของศาลเมื่อก่อนเนี่ยกรณีดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องพระในทางกฎหมายไปเหมือนเราจ่ายเงินเพื่อให้กระทำความผิดนะครับคุณเดลัด
1: ก็จะไม่ได้คืน
0: นั่นนะฮะอันนี้เป็นประเด็นแต่ผมยังไม่ได้ยืนยันในกรณีนี้นะครับเพราะว
1: ่
0: าต้องเพราะด้วยความที่ว่ามีคนที่เกี่ยวข้องหลายพันคนนะครับบางคนอาจจะถูกหลอกไหมจะต้องมาดูอีกมันถึงมีความละเอียดอ่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ถูกหลอกอันนี้ก็ต้องมาดูหนักกว่าปกติมันไม่ใช่เป็นการหลอกให้โอนเงินนะฮะใช่ไหมเป็นการหลอกให้รับซึ่งอะไรต่างๆนั้นมันก็เป็นการหลอกโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชอบอันนี้มันก็ไปได้แต่สุดท้ายหลอกแล้วคุณยังรู้ว่ามันเป็นการหลอกเพื่อศีลธรรมอันดีของประชาชนนะดังนั้นก็ถือโอกาสดีครับคุณเดลัดเรื่องเหล่าลักษณะแบบนี้สุดท้ายปลายทางการจ่ายเงินของเราในตำแหน่งก็อาจจะต้องถูกเพิกถอนทรัพย์สินที่คุณมีการจ่ายไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นการไปสนับสนุน